0: วัคคหายุสมธรรม5รูปทรงจุดเทียนที่แท่นมณฑลบูชาเทวดานพเคราะห์โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์เสด็จลงชาหน้าพระอุโบสถพระราชทานราชสังคหวัตถุแก่ข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้สูงอายุฝ่ายหน้าฝ่ายใน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปเทียบที่หน้าพระทวารเทเวศรักษาเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะจบแล้วทรงประเคนสุพรรณบัตรพัดยศผ้าไตรเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาแล้วพระสงฆ์10รูปเจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรและดุริยางพระสงฆ์ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ถวายอนุโมทนาสมเด็จพระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์และธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลและองค์แทรกพระชนมพรรษาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่ประดิษฐานบนพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรทรงศีลพระสงฆ์75รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาระหว่างพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทางพระทวารเทวราชมเหสีทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชแล้วเสด็จลงพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกาสำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรมมหาราชวังเวลา12นาฬิกาทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดอันหนึ่งเนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกาการแต่งกายเช้าลงพระนามและลงนามถวายพระพรแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรแต่งชุดสุภาพเย็นบรรพชิตจีนและยวนถวายพระพรพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมผลหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์พระราชทานราชสังฆวัตถุพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายนพรัตน์ผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569
0: เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรความว่าอภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งอาตมาภาพในนามคณะสงฆ์ขอสำแดงน้ำจิตสมนัสมุทิตาตั้งสัตยาธิสถานร่วมกับปวงชนชาวไทยถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงตั้งพระบรมราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระราชจริยวัตรตลอดจนพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชบุพการีเพื่อให้บ้านเมืองไทยประสบความผาสุกสวัสดีจึงทรงสถิตในฐานะมิตรที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนย่อมทรงได้รับความจงรักภักดีต่างเครื่องบูชาสนองพระมหากรุณาธิคุณอยู่เสมอโดยเหตุแห่งพระเมตตาธรรมพระราชไมตรีนั้นยังเผื่อแผ่ไปสู่นานาประเทศในฐานะราชสัมพันธมิตรประสิทธิ์ประสาทเกียรติภูมิของชาติให้ประกาศเกริกไกรไปในสากลเป็นที่สรรเสริญยกย่องอย่างไพศาลสมด้วยโพธิสัตวภาสิทธิว่าสักกัตวาสักกโตโหติคารุโหติสักคาระโววันนกิตติพโตโหติโยมิตานังณทุพพติแปลความว่าบุคคลผู้ใดมิได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรบุคคลผู้นั้นสักการะคนอื่นก็จะตนเคารพคนอื่นก็จะเป็นผู้อันคนอื่นเคารพตนย่อมเป็นผู้ได้รับความยกย่องและเกียรติคุณด้วยประการราชนี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและเดชะแห่งสัจจวาจาตลอดจนพระราชกุศลธรรมจริยาที่ทรงสั่งสมมาด้วยดีโปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยแห่งราชอาณาจักรไทยตราบจิรัติกาลเทอญ
1: รัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณท้องสนามหลวงจากนั้นจะมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินส่วนช่วงเย็นจะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลา 17:30 นและ 19:29 นที่จะจัดขึ้นพร้อมกันทั้งในส่วนกลางณท้องสนามหลวงและส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดรวมถึงในต่างประเทศจึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศทั้งนี้ตั้งแต่เวลา 19:25 เป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานคร
0: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์นับแต่เสด็จขึ้นดำรงสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ราชการที่10แห่งราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎรโดยพระราชทานความช่วยเหลือจัดหาแหล่งน้ำแก่ราษฎรที่ขาดแคลนปรับปรุงฝายกักเก็บน้ำตามโครงการพระราชดำริในรัชกาลก่อนให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและขยายพื้นที่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างกว้างขวางทรงปลูกฝังให้ประชาชนรู้จักการเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน ด้วยการจัดตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อให้ผู้มีจิตอาสาได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันในด้านการศึกษาได้พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศมาตั้งแต่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศสยามกุฎราชกุมารผ่านโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือทุนมทส.และทรงติดตามผลการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจและความช่วยเหลือให้การปฏิบัติงานนั้นสำเร็จลุล่วงด้านการต่างประเทศทรงเจริญพระราชไมตรีกับมิตรประเทศทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับราชอาณาจักรไทยมายาวนานถึง340ปีในฐานะที่ทรงเป็นนักบินและทรงเป็นครูการบินของกองทัพอากาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับฟังการบรรยายสรุปและทอดพระเนตรกระบวนการผลิตการประกอบชิ้นส่วนและการทดสอบเครื่องบินของบริษัทแอร์บัสหน้าศูนย์ส่งมอบอากาศยานของบริษัทที่เมืองตูลูสในโอกาสนี้ด้วยเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้ประสบกนิกรชาวไทยต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพร้อมใจกันถวายพระพรให้ทรงพระเกษมสำราญสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าประสบกนิกรชาวไทยไปตราบนานเท่านั้น

0: ฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งช

0: กลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: 7:16 รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบิน Air Force One เมื่อวานนี้โดยระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีเนื่องจากฝ่ายอิหร่านต้องการเปิดการเจรจาเพราะเผชิญการโจมตีอย่างหนักมาโดยตลอดซึ่งคาดการณ์ว่ามีโอกาสสูงที่จะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้พร้อมเตือนว่าสหรัฐจะกลับมาเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งหากการเจรจาไม่ประสบผลสำเร็จด้านนายอิสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงดำเนินการผ่านคนกลางและอิหร่านไม่ได้ละทิ้งแนวทางการทูตอย่างไรก็ตามการที่อ้างว่าอิหร่านเป็นฝ่ายร้องขอให้มีการเจรจาถือว่าไม่เป็นความจริง
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวานนี้โดยมีกำหนดพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่เปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวว่าเขาจะหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ในหลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของผู้นำทั้งสองประเทศก่อนที่การเลือกตั้งใหญ่ของอิสราเอลจะมีขึ้นในวันที่27ตุลาคมนี้โดยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนพบว่าคะแนนนิยมของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูลดลงอย่างต่อเนื่อง
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าศาลแขวงกลางกรุงโซมีคำสั่งพิพากษาจำคุกนายยุนซอกยอนอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้เป็นเวลา18เดือนแต่ให้รอลงอาญาเป็นเวลา3ปีในข้อหาให้การเท็จระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2565โดยนายยุนปฏิเสธว่าไม่ได้แนะนำทนายความให้แก่อดีตเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรและไม่เคยพบกับหมอดูชื่อดังรายหนึ่งอย่างไรก็ตามหากคำพิพากษาได้รับการรับรองในชั้นอุทธรณ์พรรค PPP ของนายยุนอาจต้องคืนเงินสูงถึง 39,700 ล้านวอนหลังได้รับเงินชดเชยจากการชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีทั้งนี้ภายใต้กฎหมายการเลือกตั้งของเกาหลีใต้พรรคการเมืองจะได้รับเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการหาเสียงจากรัฐหากผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีชนะการเลือกตั้งแต่หากผู้สมัครถูกตัดสินลงโทษจนทำให้ผลการเลือกตั้งเป็นโมฆะพรรคการเมืองจะต้องคืนเงินชดเชยทั้งหมด
2: นายสุดาโยโนหัวหน้าสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าทางการอินโดนีเซียสั่งปิดโรงครัวที่เข้าร่วมโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบโนผู้นำอินโดนีเซียไปแล้วอย่างน้อย833แห่งทั่วประเทศเนื่องจากโรงครัวเหล่านี้ไม่แก้ไขข้อบกพร่องตามกำหนดหลังมีปัญหาด้านสุขอนามัยอาหารเป็นพิษคุณภาพอาหารที่ไม่ดีและไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการซึ่งโรงครัวที่ปิดถาวรจะไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลอีกต่อไปนายซูดาโยโนกล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนชาวอินโดนีเซียจะยังคงได้รับสวัสดิการอาหารต่อไปโดยจะเปลี่ยนเส้นทางการจัดส่งไปยังโรงครัวใกล้เคียงที่ยังเปิดทำการอยู่เพื่อป้องกันการหยุดชะงักของโครงการดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกบาสเกตบอลอาชีพบาสเกตบอลไทยลีก TBL 2026รอบรองชนะเลิศเกมที่2แชมป์เก่าไฮเทคบาสเกตบอลคลับที่เก็บชัยชนะมาในเกมแรกเอาชนะคริปโตครอปป้าเชียงราย88-70รวมผล2เกมไฮเทคชนะ2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จสำหรับรอบชิงชนะเลิศระบบชนะ2ใน3เกมไฮเทคบาสเกตบอลคลับจะพบกับ TGA บาสเกตบอลคลับเกมที่1จะแข่งขันกันในวันที่1สิงหาคมที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพเริ่มเวลา 16:00 นศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก VNL 2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการโดยแชมป์เหรียญทองในปีนี้ตกเป็นของทีมชาติตุรกีหลังเอาชนะทีมชาติบราซิลไปได้3-1เซตคว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2โดยการจัดอันดับโลกล่าสุดของ FIVB อิตาลียังครองบัลลังก์มือ1ของโลกแม้จบเพียงอันดับ3ของรายการขณะที่ตุรกีขยับขึ้นมาหลังอันดับ3ของโลกส่วนทีมนักตบสาวไทยที่จบอันดับ14เนชั่นลีกขยับขึ้นมาอยู่อันดับ17ของโลกหลังสร้างผลงานยอดเยี่ยมทุกการชนะทั้งบราซิลแคนาดาและบัลกาเรียขณะที่รัสเซียกลับเข้าสู่การจัดอันดับของ FIVB อีกครั้งและขยับขึ้นมาอยู่อันดับ9ของโลกพลเอกเดชาเหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนำคณะผู้บริหารผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่และนักกีฬาร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลและน้อมนำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพร้อมน้อมนำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยและวงการกีฬาจักรยานของไทยซึ่งเป็นพลังสำคัญในการพัฒนานักกีฬาไทยสู่เวทีนานาชาติพลเอกเดชากล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยมาโดยตลอดและตั้งแต่พระองค์ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาจักรยานมาให้แก่สมาคมรวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันในแต่ละปีสมาคมกีฬาจักรยานได้ขอพระราชทานพระบรมโอกาสนำนักกีฬาที่ชนะเลิศเข้าเฝ้าซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศแก่นักกีฬาจากพระหัตถ์หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้แทนพระองค์พระราชทานถ้วยรางวัลทุกครั้งพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่10ในช่วงวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:22 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.
4: 1 นาทีกับกปท.ขี้นกมีกรดยูริกเป็นส่วนประกอบหลักมีความเข้มข้นสูงสามารถกัดกร่อนชั้นเคลือบสีรถได้หากปล่อยไว้นานคราบยิ่งฝังลึกและความร้อนจากแสงแดดจากเครื่องยนต์จะยิ่งเร่งปฏิกิริยาให้ขี้นกละลายลึกขึ้นกว่าเดิมควรทำความสะอาดทันทีเมื่อพบเห็นอย่าปล่อยทิ้งไว้นานหากในรถมีขวดน้ำให้รีบราดน้ำจนขี้นกอ่อนนุ่มและเช็ดเบาๆด้วยกระดาษทิชชู่ผ้าไมโครไฟเบอร์หรือฟองน้ำเพื่อลดโอกาสเกิดรอยขนแมวควรสังเกตให้ดีก่อนจอดรถใต้ต้นไม้สายไฟเสาไฟฟ้าบริเวณพื้นถนนมีร่องรอยของขี้นกเป็นจำนวนมากหรือไม่และถึงแม้จะเปลี่ยนหรือย้ายที่จอดรถแล้วนกก็ยังมีโอกาสขี้ใส่รถอยู่ให้รีบล้างทำความสะอาดเพื่อปกป้องสีรถของคุณค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าพุทธพุทธเขียนพอพานสระอุทอธงเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าพุทธะแปลว่าการตื่นการตื่นตัวเพื่อเรียนรู้ความชาญฉลาดสติปัญญาผู้ฉลาดปราดเปรื่องทั้งในภาษาสันสกฤตและภาษาไทยพุทธเป็นชื่อดาวเคราะห์เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันอังคารเรียกว่าวันพุธนอกจากนี้ยังเป็นชื่อเทพอีกด้วยเรียกว่าพระพุทธตามตำนานของอินเดียโบราณกล่าวว่าพระพุทธเป็นโอรสของพระจันทร์พระพุทธเป็นผู้ที่มีปัญญาปราดเปรื่องและใฝ่ในการบำเพ็ญพรตไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามีสัตว์ชนิดใดเป็นพาหนะ
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนอาหารของชาวมอญตอนที่3ข้าวแช่เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของชาวมอญอีกหนึ่งอย่างที่ชาวไทยรับมาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาหารไทยในอดีตข้าวแช่ของชาวมอญเป็นอาหารสำหรับบูชาเทวดาเพื่อขอพรให้มีทายาทสืบสกุลเวลาต่อมาจึงยึดถือเป็นประเพณีทำกันเฉพาะเทศกาลสงกรานต์แตกต่างจากปัจจุบันที่ส่วนหนึ่งกลายเป็นอาหารชาววังและมีอยู่ทั่วไปการหุงข้าวแช่จึงเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมที่มีขั้นตอนซับซ้อนทุกขั้นตอนในการเตรียมข้าวแช่ล้วนต้องประณีตพิถีพิถันเครื่องเคียงข้าวแช่วัตถุดิบบางอย่างต้องเตรียมล่วงหน้านานนับเดือนเช่นปลาแห้งเนื้อแห้ง
10: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพรหมินทร์กันทิยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุชวนลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเข้าพรรษาค่ะ
11: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและชลธรจัญญาอ่าน
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทร

0: Radio, freshen up.
1: โกลบอลเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยส์ร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ
4: ่
5: ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุ

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการริดสีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ริดสีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

อ้าวนายยังบ่ตื่นอีกเหรอเนี่ยเอ๊มื้อนี้เป็นหยังตื่นสายจังตัวฮอดอีกแล้วหน้าตาเหมือนกับถูกไผตะบันหน่ามาแน่ใครเขาเห็นอีหยังของเขามานะแปลกจริงๆตัวเองก็ใช่จะดีอีหยังนักหลาอาการก็ยังบ่ดีเท่าใดไหนสิต้องตรากตามทำงานไรมาตลอดเอ๋ตัวฮอดแบบนี้ต้องเอาผ้าซุบน้ำเย็นเช็ดให้เหมือนอย่างที่นายเคยสอน

0: อะไรวะเนี่ยผ้าชุบน้ำมาปิดไว้ที่หน้าล่ะเอ้ยโอ้ยโอ้ย
1: ตื่นแล้วบ่นาย
0: เออโอ้ย
1: นายหูบ่ว่านายเป็นอีหยัง
0: ก็เป็นอะไรแล้วเว้ย
1: บ่หูคือกันแต่ว่าตัวห้อนจีเลยฉันต้องเอาผ้าชุบน้ำเย็นมาเช็ดหน้าแล้วก็วางโป๊ะไว้ที่หน้าผานั่นแหละถึงได้หูสึกตัว
0: ก็ฉันมีแกคนเดียวนี่วะ
1: ตอนนี้เป็นยังไงแน่ล่ะ
0: มันหัวนิดหน่อยเว้ย
1: งั้นไปกินยาสักก่อนเถอะ
0: เออเอาไว้กินข้าวก่อนสิตอนนี้ก็ใช้พวกยาหมองไปพลางๆก่อน
1: นายสิร่างรออีหยังล่ะบ่ค่อยสบายก็กินยาสิ
0: ไอ้พวกยาแก้ไข้แก้ปวดเนี่ยเขาไม่กินสุ่มสี่สุ่มห้านะต้องล้างอาหาร
1: ตามใจนายเถอะจังสั้นมื้อนี้พักผ่อนสักมื้อนึงยังบ่ต้องออกไปทำงานดอก
0: เรื่องนั้นน่ะแกไม่ต้องห่วงฉันหรอก
1: โถเอ้ยบ่สบายสิดื้อด้านไปถึงไส
0: คนอย่างฉันไม่ตายง่ายๆหรอกเว้ยฉันโดนหนักมากกว่านี้ยังไม่เป็นอะไรแค่นี้ถ้ามันจะตายก็ให้รู้ไป
1: ถือว่าดวงดีแล้วนาย
0: ก็คนอย่างฉันมันมีชีวิตอยู่กับดวงนี่วะถ้าดวงมันจะตายมันก็คงไม่รอดมาถึงจุดป่านนี้หรอกเว้ย
1: แล้วนั่นหน้าตานายไปเหตุหยังมา
0: เปล่า
1: ว่าอีหยังอีหยังกับบ่ได้ความสักอย่าง
0: ก็ไม่มีอะไรจะให้บอกแกนี่วะ
1: ก็ที่หน้าตาที่เสื้อผ้ามันมีรอยเท้าประทับตาอยู
0: ่ไ
1: งแล้วยังบอกว่าเปล่าอีกเลยนะ
0: ฉันอาจเป็นลมทับตีนใครเข้ามาแล้วจำไม่ได้มั้ง
1: พูดจ๋าบ่เอาไหนเลยเออนี่นาย
0: อะไร
1: นายหูบ่
0: ก็ไม่รู้อะไรเลยอ่ะ
1: กะฉันยังไม่ได้บอกแล้วนายสิหูได้จังใด
0: เหรอเออใช่ฮะก็นั่นน่ะสิวะก็ไม่บอกจะรู้ได้ไงเอามีอะไรก็พูดมาซะเว้ย
1: คือจังสี่นะพวกที่ประท้วงเขาเลิกชุ่มนุ่มกลับไปทำงานอย่างเดิมแล้ว
0: นั่นน่ะกลับไปทำงานแล้ว
1: แม่ละนาย
0: เลิกประท้วงด้วยใช่ไหม
1: แม่ละ
0: ดีแล้วเออให้จัน
1: มีอีหยังนาย
0: เสื้อผ้าต่างๆนะเก็บพับใส่กระเป๋าให้มันเรียบร้อยนะรวบรวมไปของใช้ของเราด้วย
1: เป็นยังล่ะนาย
0: เก็บมันซะมั่งเกะกะรกเกินไปเข้าใจไหม
1: เอ๊ะงงนะ
0: เออนะทำตามที่ข้าบอกอะไรกันไว้

0: จริงเหรอซ่าที่ทุกคนเลิกประท้วงกลับไปทำงานแล้ว
1: จริงครับคุณแม่
2: เพราะอะไรก็ถึงเลิกประท้วงซ่า
1: ผมไปบอกเขาเองอะฮะ
2: บอกให้เขาเลิกประท้วง
1: ครับ
2: เพราะอะไรอะในเมื่อซ่าเองไม่ใช่เหรอที่เป็นหัวหน้าประท้วง
0: นั่นสิทำไมถึงเลิกล้มความคิดนั้นซะในเมื่อข้อเรียกร้องตั้ง 4-5 ข้อที่ขอมาก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองแม้แต่ข้อเดียว
1: เพราะเขาอะฮะ
0: เขา
2: เหรอ
0: เขาไหน
1: ในโอ้ยฮะ
2: ในโอ้ย
1: ครับ
0: เขาทำไมทำร้ายซ่าบังคับให้ซ่าเลิกประท้วง
1: เปล่าเขาไปท้าผมต่อยฮะคือผมไม่ฟังเสียงเขาต่อยก่อนเลยเราก็เลยสู้กันแล้วหน้าตาผมก็เป็นอย่างเงี้ย
0: แล้วยังไงต่อไป
1: หลังจากเราต่อยกันจนผมยอมแพ้เขาก็เล่าความจริงให้ผมฟังว่าเขาไม่เคยคิดที่จะยึดเกาะอยู่ที่นี่ไอ้ที่ทำทุกวันก็เพื่อตอบแทนบุญคุณของคุณแม่ที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้พอครบกำหนดแล้วเขาก็จะลาจากไปเขาไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นเลยฮะแล้วผมจะคิดทำลายคุณแม่ได้ยังไงเองฮะในเมื่อคุณแม่เองก็เป็นผู้เกื้อหนุนพวกผมทั้งหมดถ้าคุณแม่หยุดกิจการหรือว่าขายกิจการไปผมกับทุกคนก็จะเดือดร้อนแค่ไหนให้ไปคิดดูเขาบอกเนี่ยไอ้ผมก็เลยกลับไปคิดดูก็เห็นว่ามันก็จริงฮะผมไม่ควรจะทำร้ายเจ้านายผู้มีบุญคุณแล้วก็ยังเป็นผู้หญิงอีกด้วยผมเลวฮะ

0: ฉันดีใจที่ได้ยินซาพูดตรงไปตรงมา
1: ไม่ใช่เพราะผมหรอกครับแต่เป็นข้าวในเขาคือว่าแต่ว่าเป็นในโอ้ยฮะเป็นผู้สอนผม
0: เห็นจะต้องขอขอบใจซามาก
1: โอ้ยอย่ามาขอบใจผมเลยครับขอบใจในโอ้ยแต่ครับเพราะถ้าเขาไม่สั่งไม่สอนผมคงจะไม่สำนึกตัวหรอกครับ
0: ต้องขอบใจซาด้วยที่เข้าใจฉัน
1: แต่ผมอยากให้คุณแม่ขอบใจในโอ้ยมากกว่า
0: ทำไมซาถึงต้อง
2: เอาอย่างนี้น่าจะขอบใจในโอ้ยเขาเองไม่เป็นไรจ้ะแม
0: ่ก็ดีจ้ะ
1: ผมทราบว่าในโอ้ยเขาจะต้องจากไปเร็วๆนี้
0: เขาว่าอย่างนั้นนี
2: ่ก็พอดีกับความต้องการของซ่าไม่ใช่เหรอ
1: ครับเฮ้ยตามคำเรียกร้องของผมมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอะฮะแต่ว่าแต่
0: อะไรเหรอซ่า
1: แต่ผมนั้นมันไม่ใช่ตัวต่างปกติละครับ
0: ฮะจริงๆครับว่ายังไงอะเบื้องหลังการประท้วงมีคนบงการ
1: ใช่ครับประชาชนนะใช่อะ
2: ฉันก็นึกอยู่แล้วเพราะลำพังพวกเราทุกๆคนคงไม่มีเงินทองซื้อเหล้าซื้อของมาเลี้ยงดูกันมากมายอย่างนั้น
0: บอกสิว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลัง
1: คุณระเด่นนะ
2: ฮะบัตรศกนะคาดการอะไรแล้วไม่มีผิดเลยคนคนนี้เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม
0: ซ่า
1: ครับ
0: นับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปใครเห็นนายระเด่นเหยียบเข้ามาในไร่ชนนีให้ไล่เขาออกไปอย่าได้เหยียบเข้ามาให้เป็นสนิทของที่นี่

0: านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติ

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

ณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกียรติทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

นายโอ้ยเขามีน้ำใจกับเราถึงเพียงนี้เฉลยดูๆไปเขาก็ไม่เคยอินังขังขอบอะไรกับเราแม้แต่การพบปะกันไม่เรียกหรือไม่เคี่ยวเข็นก็ไม่เคยมาจนถึงบ้านเราคงอยู่แต่ที่กระท่อมถึงจะแข็งกระด้างไม่เคยแสดงอาการล่วงเกินนอกจากตอนเขาจับไข้มาลาเรียเพียงครั้งเดียวที่กอดเราไว้แน่นกับอกโดยไม่รู้สึกตัวเรายอมรับว่าการที่ซบกับอกของเขามันอบอุ่นจนอดนึกถึงเขาไม่ได้แต่โดยที่เราเป็นสาวเป็นเจ้าของไร่และปั้นปึ่งไว้ตัวมาตลอดเราจะไปแสดงความเห็นอกเห็นใจกับเขาได้ยังไงมันผิดวิสัยและเราก็ทำไม่ได้เรื่องที่เขากอดเราไว้เป็นชั่วโมงชั่วโมงก็รู้กันเพียงสองคนกับเจ้าปักจันเมื่อเขาพูดว่าจะช่วยทำงานไร่ให้เราเป็นการทดแทนบุญคุณเขาก็ทำให้โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากและงานของเขาก็ปรากฏเด่นชัดนี่ก็ได้ข่าวว่าเขาเตรียมเขียนแผนงานการปรับปรุงไร่ทั้งหมดเอาไว้ให้เหมือนเตรียมตัวจะจากไปคิดแล้วอดใจหายไม่ได้นี่ก็ช่วยระงับการประท้วงเงียบๆจนเป็นผลสำเร็จอีกแล้วเขาตั้งใจเหลือเกินที่จะทิ้งความดีไว้ให้เราคิดถึงผิดกับนายระเด่นมีแต่แต่งตัวก็หรูหราวางท่าเขื่องพยายามวางตัวให้เห็นว่าเป็นคนมีเงินขี้คุยและยังคิดวางแผนแกล้งให้เราเสียหายอีกด้วย

0: น้าคิดว่าดีแล้วที่แม่จะบอกให้ทุกคนรู้ว่าต่อไปนี้ห้ามในเด่นเหยียบไร่ชนนีเรื่องแบบนี้น้าก็เคยพูดแล้วใช่ไหม
1: คะเพื่อนอย่างเขาคิดเอาแต่ประโยชน์สมควรที่หนูจะประกาศตัดสัมพันธ
0: ์แล้วเราล่ะทราบ
2: คุณน้าจะให้ผมทำยังไงล่ะครับ
0: ยังอยากกินเหล้าของเขาอีกไหม
2: เมื่อคุณแม่ประกาศออกมาอย่างนี้ผมก็เป็นคนของคุณแม่คุณน้าผมก็ต้องยืนอยู่ข้างคุณแม่คุณน้าสิครับ
0: ดีแล้วฉันกับแม่จะยกโทษให้เราและทุกๆคน
2: ขอบคุณครับ
0: แต่จำเอาไปบอกกับทุกๆคนด้วย
2: ครับ
0: ตั้งแต่วันนี้ห้ามในเด่นเหยียบไร่ชนนี
2: ครับผมจะเอาไปบอกกับทุกคนให้รับรู้ฮะ
0: แล้วแม่ล่ะจ๊ะ
1: แล้วฉันจะให้หนูทำยังไง
0: เห็นสมควรหรือยังที่จะแต่งตั้งให้คุณโอ้ยเป็นผู้จัดการเพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู
1: ่น้าต้องการอย่างนั้นเหรอคะ
0: เด็กเอ้ยคิดว่าน้ารู้ไม่ทันหรือยังไงดวงตาของเรามันก็ฟ้องน้าอยู่แล้วว่าพอใจแต่ความทรนงเคยแกล้งโยนมาให้น้าใช่ไหมล่ะกลัวอายน้าอายชาวไร่ที่เคยวางตัวอยู่คนละฝ่ายกับนายโอ้ยมาก่อนเลยไม่กล้าแสดงออกมาเอาเถอะน่าจะรับซะเองจะได้ไม่เสียหน้าไงล่ะจ๊ะไม่จอมหญิง
1: ยิ้มอะไรคะเรากำลังพูดถึงเรื่องงานนะคะแม่ฉันต้องการให้หนูแต่งตั้งเขาเป็นผู้จัดการใช่ไหม
0: จ้ะตกลงนะแม่ต้องการให้แต่งตั้งเขาเป็นผู้จัดการ
1: แล้วซ่าล่ะมีความเห็นยังไง
2: ก็คนมีความสามารถก็สมควรแต่งตั้งเป็นผู้จัดการครับ
1: เมื่อทุกคนมีความเห็นตรงกันฉันก็ไม่ขัดข้อง
2: ครับผมเชื่อแม่ว่าไอ้โอ้ยเนี่ยคือจะอุ้ยในโอ้ยเนี่ยมีความสามารถมากควรจะได้เป็นผู้จัดการฮะ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกียรติทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
4: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
5: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
4: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับ Yamaha Premium หายห่วงทุกฤดูฝนฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
5: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
6: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อ่ะ
8: ไปหาหมอเธออื
9: มไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
13: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
12: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัว 3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
17: Mass FM Mass FM

0: ุขของเรา
1: ทุกเช้าวันใหม่เริ่มต้นกับสิ่งใหม
0: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุขเพราะทุกอยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
1: ได้สูดหายใจอากาศดี
0: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากันห่วงใยใส่ใจและแบ่งปันขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
1: Our happiness
0: Our happiness Mass FM ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

คะกลับมาพบกันที่นี่เช่นเคยนะคะ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจจากใจศรีสุดาชาวชาติค่ะพบกันในวันหยุดพิเศษวันที่มีความหมายสำหรับปวงชนชาวไทยเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ในขณะที่สภาพอากาศของเชียงใหม่บ้านเรายังคงมีฝนตกถึงแม้หลายคนจะบ่นว่าร้อนอาจจะด้วยความชื้นสัมผัสมีอัตราส่วนเปอร์เซ็นต์สูงความชื้นสัมผัสคืออัตราส่วนระหว่างปริมาณไอ้น้ำที่มีอยู่จริงในอากาศกับปริมาณไอ้น้ำสูงสุดที่อากาศจะรับไว้ได้จนอิ่มตัวที่อุณหภูมิเดียวกันอาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่าที่ประเทศญี่ปุ่นดังนั้นจึงมีการระบายอากาศแม้นร้อนก็ยังพอมีลมพัดมีการระบายความร้อนรอบๆตัวได้บ้างแตกต่างจากประเทศญี่ปุ่นหลายคนบอกว่าไทยเราก็เคยสัมผัสอากาศสูงสุดมากกว่า40องศาเซลเซียสก็ยังทนได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องยอมรับว่าสภาพอากาศญี่ปุ่นในช่วงนี้ทุบสถิติซึ่งมีการบัญญัติศัพท์ออกมาใหม่ว่าโคคุโชบิทั้งนี้ Straits Times รายงานว่าทางการญี่ปุ่นได้บันทึกสถิติโคคุโชบิหรือวันที่อากาศร้อนจัดรุนแรงต่อเนื่องเป็นวันที่5เมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งนี้คำว่าโคคุโชบิเป็นคำทางอุตุนิยมวิทยาที่บัญญัติขึ้นใหม่ในปีนี้ปี2569นะคะเพื่อเตือนประชาชนถึงสภาพอากาศร้อนระอุสูงกว่า40องศาเซลเซียสและความชื้นสัมผัสได้ข่าวว่าอยู่ที่ประมาณ 80% ซึ่งนั่นหมายถึงว่ามีสภาพอากาศที่ชื้นแล้วก็เกิดความรู้สึกเหนียวตัวเหงื่อระเหยมากไม่เพียงรู้สึกไม่สบายตัวแต่ว่าสภาพอากาศเช่นนี้นะคะยังส่งเสริมให้เชื้อราและไรฝุ่นเจริญเติบโตได้ดีอีกด้วยค่ะดังนั้นใครที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงนี้ลองพินิจพิจารณาเรื่องของสภาพอากาศทางนู้นไว้ด้วยก็ดีนะคะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณภัทรธรรมนัสชัยมินอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทางYouTube ได้ด้วยค่ะ Mass FM

0: ได้แสดงออกถึงความเชื่อที่มีส่วนผลักดันสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จทางเดียวที่ทำให้ผมรู้และเข้าใจงานก่อสร้างจึงต้องเรียนใหม่ทั้งหมดซึ่งอาศัยพ่อนั่นเองเป็นครูคนแรกกับหนังสืออัตชีวประวัติบุคคลสำคัญต่างๆเพราะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าหนังสือเหล่านี้ช่วยให้ผมเกิดแรงบันดาลใจในการทำงานเป็นอย่างมากอ่านแล้วช่วยให้เรารู้สึกว่าชีวิตแต่ละคนกว่าจะประสบความสำเร็จล้วนต้องบุกป่าฝ่าฟันกันมาทั้งสิ้น
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะกาดนัดมีโชคทุกวันจันทร์และอังคาร5โมงเย็นจนถึง3ทุ่มและกาดเกษตรอินทรีย์พบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์9โมงเช้าจนถึงบ่าย3มีโชคพลาซ่ากาดนัดมีโชคจันทร์อังคารและกาดเกษตรอินทรีย์ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม่
5: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
6: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
5: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
6: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสตรีทผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
5: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
5: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
7: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
5: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
7: น้ำผึ้งดอกลำไย
5: ดอกสาบเสือ
3: ดอกลิ้นจี
5: ่ผสมมะนาว
3: ผสมขิง
5: ผสมโพรพอลิส
3: ผสมนมผึ้ง
7: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม้
5: โพรพอลิส
3: ฮันนี่เวนิก้า
5: ฮันนี่กรีนที
7: ขนมฮันนี่สู
5: ตและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
7: ในราคาที่ไม่แพง
3: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้
5: ฟอร์บีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
7: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
5: ์และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร
3: 053-420-568-9
8: your happy.

จงมีความชัดเจนต่อหน้าที่ในผลลัพธ์ที่ออกมาค่ะไม่ว่าผลลัพธ์นั้นจะเป็นเช่นไรถ้าหากเราพูดถึงบทบาทหน้าที่ของเราที่มีต่อความสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างเกินจริงเราก็จะไม่สามารถที่จะเตรียมตนเองให้พร้อมทำสิ่งที่จะก่อให้เกิดความสำเร็จเช่นนั้นขึ้นมาได้ใหม่เช่นเดียวกันถ้าหากเรามองข้ามบทบาทของตนเองในความพยายามที่ไม่เป็นผลแล้วนั้นเราก็จะไม่ทันได้ใคร่ครวญหรือว่าเรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้นนะคะการที่เราคิดว่าสิ่งที่ถูกต้องดีงามทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลอันเนื่องมาจากความสามารถส่วนบุคคลของเราและสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นความผิดพลาดของผู้อื่นเป็นความคิดที่ปลอบปรมจิตใจของเราก็จริงค่ะแต่กลับไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดแก่เราเลยค่ะเนื่องจากความคิดเช่นนี้มักจะไม่ก่อให้เกิดความสำเร็จในภายภาคหน้า

0: โปรแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวกาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
0: ออกรถใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ
1: วัยรุ่นจะขี่ไปเรียนคันแรกรถ AT Honda Scoopy หรือสายประหยัดจะซื้อทั้งทีต้องคุ้มกับ Honda Wave 110ถูกที่สุดคุ้มที่สุดเริ่มเพียง 49,900 บาทรายเดือนเริ่มเพียง 1,000 กว่า
0: ออก PCX 160รับฟรีหมวกกันน็อกสุดเท่หรือออก Honda Lee ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทมั่นใจบริการหลังการขายด้วยทีมช่างคุณภาพนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: คุณผู้ฟังคะข่าวดีค่ะใครที่อยากจะถอยมือถือใหม่แต่กังวลใจในเรื่องราคาวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ยังลดราคาอยู่นะคะหรือหากอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้าเก็บภาพคมชัดทุกรายละเอียดต้อง Oppo Reno 16F 5G ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาทChromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือนหรือจะเป็น MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทพร้อมฟรีประกันอุบัติเหตุนาน1ปีค่ะซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มในราคาสุดพิเศษที่นิยมพาณิชย์ถ้ามีเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกค่ะและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาครบจบทุกความคุ้มค่ะ
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมศิลปศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Intensive English Program เสริมทักษะภาษาอังกฤษครบ4ด้านกับครูเจ้าของภาษาเพื่อการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 2. International Digital Innovation Program เรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัลสตาร์ทอัพ and Digital Literacy ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับ ICDI CMUวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. Thai English and Chinese Language Program พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและธุรกิจในระดับสากล 4. Art and Digital Media Program ผสานศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นหาความถนัดและต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow โทร053-140-232-4
4: Your happiness, our happiness Mass FM Your happiness, our happiness

28กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ปวงชนชาวไทยจะร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาเพื่อสร้างรากฐานแห่งอนาคตของชาติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างยิ่งโดยทรงตระหนักว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาการศึกษาไทยให้มีคุณภาพและทันสมัยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและเตรียมคนไทยให้พร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคตโดยพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สำคัญได้แก่ทรงพัฒนาการศึกษาอย่างทั่วถึงพระองค์ทรงห่วงใยการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนการก่อตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร6แห่งได้แก่โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1จังหวัดนครพนมโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2จังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา3จังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนมัธยมสิริวรรณวรี1จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนมัธยมสิริวรรณวรี2จังหวัดสงขลาและโรงเรียนมัธยมสิริวรรณวรี3จังหวัดฉะเชิงเทราและทรงรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์เพิ่มอีก8แห่งได้แก่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดน้อยในในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดประดู่ในพระราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรสงครามโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์มัธยมวัดหัตถสารเกษตรในพระราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดสุนทรสถิตในพระราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรสาครโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์จังหวัดนนทบุรีและโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยจังหวัดระยองรวมถึงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์66แห่งเพื่อให้การศึกษามีคุณภาพและเข้าถึงได้ทุกคนทรงสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาพระองค์ทรงเห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีในการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการเข้าถึงการศึกษาของเด็กและเยาวชนในทุกพื้นที่ผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมูลนิธิชุดใหม่และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พัฒนาต่อยอดการดำเนินการให้ทันสมัยซึ่งคณะกรรมการบริหารมูลนิธิได้น้อมนำพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติโดยพัฒนาระบบการดำเนินงานในองค์กรและระบบการออกอากาศการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยยังคงดำเนินการถ่ายทอดเทปบันทึกการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปยังกลุ่มโรงเรียนปลายทางซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในชนบทห่างไกลกว่า 31,000 แห่งจากหน่วยงานต่างๆรวมทั้งมีการปรับปรุงระบบการออกอากาศเป็นรูปแบบความคมชัดสูงพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเพิ่มช่องทางการออกอากาศทั้งบนเว็บไซต์แอปพลิเคชัน DLTV และช่อง YouTube พระราชทานโอกาสทางการศึกษา
พระองค์ทรงเห็นความสำคัญของการศึกษาโดยในปีพุทธศักราช2552เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงมีพระราชดำริดำเนินการโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ประพฤติดีและมีผลการเรียนดีให้ได้ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2553พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทศโดยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อสานต่อและเสริมความยั่งยืนให้กับโครงการทุนพระราชทานที่ทรงริเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552ซึ่งการดำเนินงานของมูลนิธิมีกลไกระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการที่เข้มแข็งโดยมีคณะกรรมการมูลนิธิและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐรวมถึงมีคณะกรรมการระดับจังหวัดทุกจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับทุนติดตามดูแลและส่งเสริมการบำเพ็ญประโยชน์ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุนจนสำเร็จการศึกษาโดยระหว่างปี2552ถึง2564มีผู้ได้รับทุนมทศรวม13รุ่นจำนวน 2,088 คนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศเป็นเงินทุนพระราชทานรวมทั้งสิ้นกว่า607ล้านบาทและนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560เป็นต้นมามูลนิธิได้พัฒนารูปแบบการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามพระบรมราโชบายโดยมีการทำสัญญาการรับทุนและการชดใช้ทุนการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนในด้านทักษะชีวิตทักษะอาชีพและคุณธรรมจริยธรรมเพื่อบ่มเพาะให้เป็นคนดีมีจิตอาสาพร้อมพัฒนาตนเองอย่างรอบด้านซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่รุ่นที่9เป็นต้นมาทรงสนับสนุนมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ถือกำเนิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามราชภัฏซึ่งหมายถึงคนของพระราชาให้แก่สถาบันการศึกษาผลิตครูโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาและท้องถิ่นและภายใต้การนำของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ก็ทรงสานต่อพระราชปณิธานและทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างต่อเนื่องโดยทรงตระหนักถึงความสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏในฐานะกลไกสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมนอกจากด้านการศึกษาแล้วพระองค์ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆอีกมากมายเช่นด้านการทหารพระองค์ทรงดำรงพระยศทางทหารของ3เหล่าทัพและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความมั่นคงของประเทศด้านการศาสนาพระองค์ทรงสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความสามัคคีในสังคมด้านการกีฬาพระองค์ทรงส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและการสร้างน้ำใจเป็นนักกีฬาด้านการแพทย์และสาธารณสุขพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับสุขภาพของประชาชนให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ
ดยเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรและทรงสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์และการป้องกันโรคการเกษตรและพัฒนาชนบทพระองค์ทรงสืบสานพระราชปณิธานในด้านการเกษตรโดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยการจัดการน้ำและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยทรงใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานเพื่อส่วนรวมการให้ความสำคัญกับการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและคนรอบข้างพระองค์ทรงแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้นำที่แท้จริงที่คิดถึงความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นหลัก

0: ังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้เติมเต็มประสบการณ์จริงกิจกรรม Field Trip ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เรียนรู้นอกห้องเรียนการเรียนรู้ที่มีคุณค่าไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนวารีเชียงใหม่จึงมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงเพื่อเปิดมุมมองและสร้างความเข้าใจจากการลงมือปฏิบัติจริงในช่วงเช้านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ได้เดินทางไปศึกษาดูงานณโรงงานเกรียงไกลเพื่อเรียนรู้กระบวนการแปรรูปอาหารโดยเฉพาะการผลิตผลไม้ดองและผักดองตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบขั้นตอนการถนอมอาหารการควบคุมคุณภาพความสะอาดและมาตรฐานการผลิตนักเรียนได้เห็นถึงการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารรวมทั้งเข้าใจแนวคิดการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการต่อยอดสู่การประกอบอาชีพในอนาคตและในช่วงบ่ายนักเรียนได้เดินทางต่อไปยังสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมเพื่อศึกษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพผ่านการเดินบนสะพานเรือนยอดไม้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสธรรมชาติจากมุมมองที่แตกต่างพร้อมเรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตภายในระบบนิเวศป่าอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้นักเรียนยังได้ร่วมกิจกรรมอาซีที่คุณครูได้จัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆภายในเส้นทางศึกษาแต่ละจุดจะมีคำถามความรู้และภารกิจให้นักเรียนได้ร่วมคิดวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างสนุกสนานมีส่วนร่วมและช่วยเสริมสร้างทักษะการสังเกตการแก้ปัญหาและการทำงานเป็นทีมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ช่วยเชื่อมโยงองค์ความรู้จากบทเรียนสู่สถานการณ์จริงส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทั้งด้านวิชาการทักษะการคิดวิเคราะห์การทำงานร่วมกับผู้อื่นและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดน
3: สู่กลางใจ
4: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
5: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
4: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน053-214-410
6: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
4: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
6: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
4: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะกาดมณีตลาดหน้าเดินตลาดนัดอาหารพร้อมร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดครบร้านที่นี่มีนานาอาหารนะคะทั้งปิ้งนึ่งย่างพร้อมเมนูเด็ดจากทุกภาคราคาประหยัดค่ะภายใต้บรรยากาศยามเย็นที่นั่งรับประทานอาหารอย่างสุขสันต์รอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ่มองเห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดพื้นที่จอดรถสะดวกกว้างขวางค่ะแล้วพบกันที่กาดนัดยามเย็นกาดมณีถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่061-329-5632
7: Mass FM Your happiness, our happiness

0: โฟราบีผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
1: คุณผู้ฟังคะขอแนะนำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่โฟราบีขอแนะนำไอเทมบำรุงผิวมือให้เนียนนุ่มชุ่มชื้นด้วยฮันนี่พีชแฮนด์ครีมนับเป็นแฮนด์ครีมสูตรใหม่ผสมผสานประโยชน์จากน้ำผึ้งแท้และลูกพีชช่วยให้ผิวมือสุขภาพดีน่าสัมผัสหอมกลิ่นพีชเนื้อบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะไม่แพงด้วยนะคะด้วยปริมาณ45มิลลิลิตรราคาเพียง90บาทขอแนะนำค่ะฮันนี่พีชแฮนด์ครีมสุขภาพดีเริ่มต้นที่โฟราบีค่ะ
0: โฟราบีผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
2: ถูกจริง
3: ประทับใจ
2: ไปแจ่มฟ้า
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
2: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดสุดถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
3: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
2: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
3: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
2: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
1: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่28กรกฎาคม2569ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen UpNew MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: หาฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
7: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกับแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย 1-3 สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
11: ่รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
12: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
11: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
15: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
16: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
17: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
18: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
17: ่
18: ะ
17: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
18: ว้าว
17: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
20: You're listening. 90.

สวัสดีเช้าวันหยุดค่ะคุณผู้ฟังเจอกันเช้าเช้าเหมือนเดิมนะคะ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาวันนี้พบกันวันอังคาร28กรกฎาคม2569วันหยุดของหลายๆคนค่ะและเป็นวันสำคัญของประชาชนคนไทยด้วยกับ28กรกฎาคมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประสบนิกรชาวไทยต่างพร้อมใจน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีนั่นเองค่ะวันนี้หลายสถานที่ก็จะมีกิจกรรมพิเศษเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยค่ะใครจะไปเที่ยวกันอย่าลืมนะคะช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าหลายๆสถานที่ท่องเที่ยวบ้านเราคึกคักมากๆด้วยความที่เป็นวันหยุดยาวอย่างวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะแล้วก็พรุ่งนี้วันพุธ29วันพระใหญ่วันอาสาฬหบูชาต่อเนื่องกับวันที่พระฤหัสบดีที่30ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษาด้วยบางคนก็ลาเพิ่มก็ได้หยุดกันยาวๆพักผ่อนกันให้เต็มที่นะคะเที่ยวกันให้เต็มที่กันละกันค่ะแต่ที่เที่ยวหลายที่คนเริ่มเยอะแล้วก็มีคนไปเที่ยวกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวจะพาเด็กๆไปเที่ยวกันที่นี่ก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้28กรกฎาคมนะคะพาลูกหลานไปเที่ยวที่สวนสัตว์เชียงใหม่เด็กอายุ3ถึง12ปีเข้าชมฟรีค่ะสวนสัตว์เชียงใหม่ชวนเที่ยว28กรกฎาคมวันนี้วันเดียวเท่านั้นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเด็กอายุ3ถึง12ปีเข้าสวนสัตว์ได้ฟรีเฉพาะค่าบัตรเข้าชมสวนสัตว์เท่านั้นค่ะก็พาเด็กๆไปเที่ยวกันหรือว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติจะไปเที่ยวกันวันนี้ก็เข้าฟรีเช่นเดียวกันค่ะส่วนจะขับรถขึ้นดอยสุเทพก็ต้องบอกว่าหลายๆรถที่เขาห้ามขึ้นเพราะว่ามีความเสี่ยงนะรถโดยสารขนาดใหญ่แล้วก็รถโดยสาร2ชั้นห้ามขึ้นพระธาตุดอยสุเทพ28ถึง30กรกฎาคมนี้ค่ะเพราะว่าค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงเรื่องของอันตรายแล้วก็รถเยอะด้วยเชียงใหม่เราก็ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวบ้านเรานั่นเองนะแต่บางคนก็ยังตื่นเช้าไปทำงานกันเหมือนเดิมนะคะเริ่มต้นเช้านี้ด้วยงานเก่าของเป็กบูสกายกับฟ้าค่ะและพี่โจอมรินทร์กับเติมใจให้กันด้วยนะคะแวะมาดูอากาศเช้านี้ค่ะมีความครึ้มมากไม่มีแดดเลยแล้วก็มีฝนตกแบบโปรยปลายเม็ด2เม็ดอะไรประมาณนี้นะคะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือพยากรณ์อากาศเช้านี้วันอังคาร28กรกฎาคมค่ะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือจะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพาดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะฝากให้ระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งล่าสุดพะเยาก็เจอน้ำป่ากันเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยนะส่วนเชียงใหม่เราก็ยังตกไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะมาดูในส่วนของบริเวณเชียงใหม่เราวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสและสูงสุดที่33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะนี่คืออากาศเช้าๆที่เชียงใหม่ซึ่งเชื่อว่าหลายๆเส้นทางคนเยอะแล้วก็เที่ยวกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวค่ะพักผ่อนหย่อนใจกันไปเพราะว่าที่เที่ยวทั้งในส่วนของเชียงใหม่แล้วก็ภาคเหนือยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาเที่ยวนอกเหนือจากธรรมชาติแล้วของกินบ้านเราก็ยังฮอตสุดๆไปเลยนะคะงานเก่าของพี่กบทรงศิษย์เพลงนี้บ้างกับรักเราไม่เก่าเลยรักของเรายังใหม่มันเติมความรักให้กันและกันนะคะ

ใจเราเมื่อเรามีความสุขแล้วความสุขใจก็จะตามมาแน่นอนนะคะวันนี้ทำอะไรก็ขอให้สุขใจขอให้แฮปปี้จะเป็นวันหยุดที่คุณอยู่บ้านก็ขอให้แฮปปี้วันหยุดที่คุณได้พาครอบครัวไปเที่ยวหรือว่าพาตัวเองไปเที่ยวบ้างก็ขอให้สุขใจด้วยนะคะอัศนีวสันต์กับสุขใจเพลงนี้ค่ะก่อนนั้นมีหนุ่มเสกด้วยกับรักเป็นดั่งต้นไม้นะคะช่วงนี้ต้นไม้ได้น้ำฝนมาช่วยทำให้ดูเขียวขจีเป็นกลิ่นซีซั่นของจริงของแท้มากๆเลยนะคะการรายการกับ31นาทีค่ะและช่วงเช้าของเราอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่วันนี้หยุดทำการ2วันตั้งแต่วันนี้28ถึง29กรกฎาคมและจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติวันที่30กรกฎาคมกลับมาแล้วนำรถเข้ามาตรวจเช็คกันได้ค่ะคุณผู้ฟังจะก่อนเดินทางไกลหรือว่าหลังจากเดินทางไกลกลับมาเช็ครถให้พร้อมก่อนใช้งานกันนะคะให้ความมั่นใจให้การเดินทางคุณปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเช็คระบบหล่อเย็นไฟส่องสว่างผ้าเบรกน้ำมันเครื่องยางรถยนต์และแบตเตอรี่เช็คให้มั่นใจจะได้เดินทางได้แบบไม่มีสะดุดนะคะด้วยความห่วงใยจากใจของ Toyota เชียงใหม่กลับมาเจอการเปิดให้บริการตามปกติวันที่30กรกฎาคมนะคะขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ไว้วางใจเลือก Toyota ที่ Toyota เชียงใหม่เราและก็ใช้บริการได้กับ6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมนะคะ053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอค่ะพลพลเพลงนี้กับคนคนนี้ค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

าของเลียน่าเลวิสเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟัง Breathing Love และ M2M กับ Pretty Boy ด้วยนะคะพูดถึงวันหยุดค่ะส่วนหนึ่งก็อาจจะเที่ยวกันหรือว่าอาจจะพักผ่อนกันไปก็ตามอัธยาศัยที่หลายคนอยากจะพักผ่อนอยากจะชิลกันแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือบางคนอาจจะไปอยู่ที่ตลงตลาดไปอยู่ที่ร้านใหญ่ๆซื้อของกินตุนไว้ที่บ้านเพราะเชื่อว่าในช่วงนี้ร้านค้าหลายๆร้านนะคะก็คงจะปิดแล้วก็คงจะหยุดกันเมื่อวานนี้เห็นโพสต์นึงบอกว่ามาเที่ยวเชียงใหม่อยากจะกินร้านลาบต้องบอกว่าร้านลาบเขาไม่ขายกันเยอะเลยทีเดียวค่ะหนึ่งก็คือเป็นวันพระใหญ่ด้วยแหละแล้วก็หลายๆอย่างอาจจะหยุดพักผ่อนกันในช่วงนี้คนก็เลยอาจจะอดกินในส่วนของลาบเชียงใหม่หาร้านเปิดยากมากร้านแล้วก็ร้านอื่นๆทั่วๆไปก็น่าจะมีเปิดบ้างเล็กๆน้อยๆก็ลองเช็คดูกันละกันค่ะยุคนี้สมัยนี้ต้องใช้โซเชียลให้เป็นก็คือเข้าไปดูในเพจแต่ละที่เขาจะมีการประกาศวันหยุดของร้านเรียบร้อยจะได้ไปแบบไม่เสียเที่ยวกันนะคะการนาฬิกากับ48นาทีค่ะวันหยุดทั้งทีก็ต้องไปช้อปสินค้าดีๆเข้าบ้านกันดีกว่านะคะโกลบอลนาวส์เราจัดเต็มเสมอกับสินค้าราคาพิเศษที่คุณชอบแบบคุ้มแน่นอนโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณค่ะเพย์เดย์ค่ะเปย์มันวันเงินเดือนออกอยากจะดูแลบ้านมุมไหนอยากจะเลือกสินค้าดีๆเข้าบ้านกันแวะไปช็อปกันได้หรือว่าต้องการสินค้าเพื่อไปทำบุญก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังจะมีสินค้าหลายอย่างทีเดียวที่สามารถใช้ในการไปทำบุญในวันพระใหญ่ทั้งวันเข้าพรรษาด้วยและก็รวมไปถึงวันอาสาฬหบูชาในวันพรุ่งนี้กันด้วยค่ะก็สนใจตามไปช็อปสินค้าเพื่อการดูแลบ้านกันได้อิ่มบุญสุขถวายสิ่งของในวันเข้าพรรษาของใช้งานได้จริงแล้วก็มีคุณภาพกันด้วยกับโกลบอลเฮาส์ของเรานะคะแล้วก็รวมไปถึงโปรโมชั่นพิเศษในช่วงนี้ก็คือการดูแลบ้านฝนกำลังจะมาค่ะสิ่งสำคัญคือบ้านเราก็ต้องแข็งแรงทนแดดแล้วก็ทนฝนได้วันนี้สินค้าราคาพิเศษรอกันอยู่เช่นเดียวกันนะคะที่โกลบอลเฮาส์ค่ะดูแลบ้านทั้งทีอุดรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมเอาอยู่แน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวช่วยในการดูแลบ้านทั้งยาแนวเอ่ยการกันซึมอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านมากมายพิเศษสุดซื้อสินค้าครบ 10,000 รับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาทด้วยซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วที่โกลบอลเฮาส์ของเราทุกสาขาของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียวนะคะโกลบอลเฮาส์ยินดีให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะสอบถามเพิ่มเติม1160และสามารถช็อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect และอัปเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Golden House ได้ยินดีให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดกับ Golden House นะคะมาถึงงานของ The Script ค่ะ Featuring กับ Will I Am นี่คือ Hall of Fame ค่ะ

The Black Eyed Peas เพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟัง Why Is The Love ได้ Justin Timberlake มา featuring ด้วยเพลงเก่าที่ฟังบ่อยๆเลยนะคะและแป๊บเดียวใกล้จะสิ้นรายการแล้วด้วยขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันในเช้านี้ของเรากับเวลาของการทำงานกันค่ะคุณผู้ฟังหวังว่าวันหยุดสิไม่ใช่วันทำงานแต่เชื่อว่าหลายๆคนก็ยังทำงานกันอยู่นั่นเองนะพี่ตื่นก็เป็นหนึ่งในคนที่ทำงานเช้าวันนี้แต่ก็โอเคนะเพราะว่าถนนหนทางอะไรดูจะโล่งๆขับขี่แบบสบายๆแต่ที่เที่ยวหลายที่คนเริ่มเยอะกันแล้วด้วยค่ะก็ค่อยๆก็เลยเป็นกระจายช่วงเที่ยวกันไปรอบนอกบ้างก็ได้จะได้เป็นการผ่อนคลายจากที่วุ่นวายกับตัวเมืองกันมาตลอดทั้งเดือนเลยก็ว่าได้เพราะวันนี้คือปลายเดือนแล้วด้วยส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้ค่ะอินาและชันพอนส์กับอัฟด้วยค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับดีเจจูนที่เป็นกลับมาเจอกันรอบบ่ายพร้อมกับเพลงไทยเหมือนเดิมค่ะเช้านี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะคลังจอหนุนคนนอกฐานภาษีติดโซล่าเซลล์นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดของไทยว่าปัจจุบันโลกกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจสีเขียว Green Economy อย่างเป็นรูปแบบมาตรการกีดกันทางการค้าเริ่มนำเรื่องสิ่งแวดล้อมมาเป็นเงื่อนไขสำคัญเช่นยุโรปเริ่มใช้มาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน CBAM ตรวจสอบปริมาณการปล่อยคาร์บอนของสินค้าส่งออกไปรวมทั้งในอดีตนั้นโครงสร้างพื้นฐานนักลงทุนต้องการคือน้ำเสถียรไฟเสถียรแต่สำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่สิ่งที่นักลงทุนมองหาเพิ่มเติมคือน้ำสะอาดและไฟสะอาดขณะเดียวกันการเข้ามาของเทคโนโลยี AI ถือเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่ของโลกปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่สุดไม่ใช่แค่การสร้างแอปพลิเคชันแต่คือความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งการปลดล็อกการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาด Direct PPA ขณะนี้อนุญาตให้เอกชนสามารถลงทุนและซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้โดยตรงโดยมีโควต้าจำกัดให้สิทธิ์ในการใช้สายส่งไฟฟ้า Third Party Access เพื่อให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดได้ตามต้องการจะเป็นการดึงดูดการลงทุนโดยรัฐบาลไม่ต้องใช้เงินลงทุนเองรวมทั้งบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกต่างตั้งเงื่อนไขว่าไฟฟ้านำมาใช้ประมวลผลระบบ AI เหล่านี้ต้องเป็นไฟฟ้าพลังงานสะอาดเท่านั้นพร้อมทั้งยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้ตรงตามความต้องการของตลาดและเตรียมพร้อม Data Centerตอนนี้บอร์ด BOI มีนโยบายการอนุมัตินั้นไม่ใช่เพียงดูแค่ด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ต้องคำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อมกับภาคสังคมรวมด้วยส่วนความคืบหน้าการเปลี่ยนผ่านพลังงานจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทวงเงิน 200,000 ล้านบาทนั้นสิ่งแรกจะทำคือการทำให้คนอยากติดโซล่าเพราะปัจจุบันค่าไฟฟ้ามีราคาแพงรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการสนับสนุนพลังงานสะอาดมีแผนจะให้เงินอุดหนุนประชาชนติดตั้งโซล่าเซลล์โดยเฉพาะกลุ่มไม่อยู่ในฐานภาษีจะได้สิทธิ์ลดหย่อนอาจเปิดให้ประชาชนสามารถขายไฟฟ้าคืนได้คาดว่าวงเงินไม่น่าเกินแสนล้านบาทจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
8: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อ
11: ่
12: ะ
11: ไปหาหมอเธออ
12: ไม่อ่ะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
16: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
15: ่
16: ะ
15: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun Pulowat.

นี่เหมือนพระที่เขาเป็นใจนะต้องฟ้าก็เป็นใจว่าวันนี้วันหยุดยาวไงวันหยุดของคุณผู้ฟังก็เลยทำให้วันพักผ่อนเป็นวันที่คุณสามารถเดินทางไปนู่นมานี่ได้โดยที่ไม่ต้องเจอฝนอะไรอย่างนี้นะฮะวันนี้วันดีมากๆนะครับคุณผู้ฟัง28กรกฎาคมครับ2569นะฮะวันหยุดพักผ่อนของคุณนะครับต่อเนื่องกันนะฮะจากเสาร์อาทิตย์เมื่อวานนี้อาจจะเพิ่มอีกวันนึงแล้วก็วันนี้ต่อเนื่องนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของการฟังเพลงสบายๆนะฮะที่ผมเลือกมาให้ฟังกันเพลงแรกเลยจากเฮิร์ชนะฮะทุกความหมายทุกความหมายในวันหยุดของคุณกับการพักผ่อนอยู่กับครอบครัวก็ได้นะฮะหรือว่าใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะครับหลังจากที่อาจจะต้องฟันฝ่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตอีกมากมายที่คุณต้องไปเจอมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานหรือใดๆก็แล้วแต่ที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันท็อกซิสก็สามารถที่จะสามารถบำบัดความรู้สึกเหล่านั้นได้กับการอยู่ตัวเองนะฮะวันนี้ทั้งวันก็ได้ฮะอยู่เฉยๆก็ได้หรือหาอะไรกิจกรรมทำที่มีความสุขด้วยนะครับในช่วงนี้ต้อนรับท่องเที่ยวนะฮะท่องเที่ยวที่มาเชียงใหม่ด้วยนะครับคุณผู้ฟังรถราเยอะขึ้นมากมายแต่ว่าเทียบกับจังหวัดอีกจังหวัดนึงนะคุณผู้ฟังตอนนี้กลายเป็นว่าที่นั่นเนี่ยคนเต็มไปหมดเลยทีเดียวฮะในช่วงกรีนซีซั่นวันหยุดยาวนะฮะที่นั่นคุณผู้ฟังก็บอกว่าคนเนี่ยไปอยู่ที่สปันน่ะเรียกว่าจะ70ล้านคนละมั้งเยอะมากๆนะฮะมีคนถ่ายรูป เหตุการณ์ที่คนไปรถติดกันอยู่ตรงนั้นเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยทีเดียวนะฮะซึ่งถนนก็ไม่ได้กว้างนะแต่คนแบบเต็มไปหมดเลยทีเดียวครับเพื่อนนักท่องเที่ยวเนี่ยเหมือนแห่เข้าไปชมธรรมชาติแล้วก็เช็คอินตลอดทั้งวันเลยทีเดียวเนาะแต่เชียงใหม่เราก็ไม่แพ้เหมือนกันนะฮะรถราก็เยอะพอสมควรนะฮะช่วงนี้ตำรวจจราจรเชียงใหม่นะครับแจ้งรถบัสขนาดใหญ่โดยเฉพาะรถบัส2ชั้นห้ามขึ้นดอยสุเทพนะครับในช่วงของวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่28จนถึง30กรกฎาคมนะครับเนื่องจากว่าจะมีรถขึ้นไปจำนวนมากและเพื่อความปลอดภัยในการใช้ทางนะเพราะว่ารถคันใหญ่ๆขึ้นไปปุ๊บเวลามันติดทางโค้งทางเลี้ยวมันใช้เวลาเยอะนะฮะแล้วก็มีความเสี่ยงด้วยและยิ่งเป็นรถ2ชั้นที่มีความสูงเนี่ยการหักเลี้ยวอะไรต่างๆ 0.0 ถ่วงของรถอ่ะมันก็จะเปลี่ยนนะฮะคุณผู้ฟังแล้วยิ่งรถเยอะคนอยู่ข้างในนั้นเยอะนะครับมันมีอะไรหลายอย่างเป็นปัจจัยมีความเสี่ยงเยอะเพราะฉะนั้นก็ไม่ให้ขึ้นตั้งแต่แรกดีแล้วนะครับวันนี้วันสดใสครับเลือกเพลงสดใสให้ฟังละกันเสียงน้องเจ้านายแล้วก็เพลงของพี่บอยกฤษิยพงศ์ครับฝากส่งด้วยนะ

ำได้ไหมครับจากคอปเตอร์นะฮะวันนี้วันที่28นะครับผู้ฟังสวนสัตว์เชียงใหม่ชวนนะครับคุณพ่อคุณแม่พาลูกพาหลานไปเที่ยวกันนะฮะเด็กอายุตั้งแต่3ถึง12ปีเข้าชมฟรีนะครับที่สวนสัตว์เชียงใหม่เฉพาะวันนี้นะฮะคุณผู้ฟังเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็จะได้เข้าไปชมฟรีกันเลยนะฮะตั้งแต่อายุ3ขวบจนถึง12ขวบนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะแวะไปพาเด็กๆนะฮะเรียนรู้นะฮะสัตว์ต่างๆนะฮะบางทีเนี่ยเป็นการเปิดโลกของพวกเขาเลยทีเดียวครับดีกว่าที่จะต้องนั่งอยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือนั่งอยู่หน้าจอทีวีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณผู้ฟังอย่างน้อยเด็กๆจะได้ตื่นเต้นกับบนโลกใบนี้ยังมีอะไรที่น่ารักน่ารักอยู่อีกเยอะเลยทีเดียวนะครับส่วนวันหยุดวันนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จะไปไหนนะฮะวันนี้ไปที่ Global House ก็ได้ครับคุณผู้ฟังช่วงนี้ฝนยังไม่ตกใช่ไหมรีบไปซื้อข้าวซื้อของในการซ่อมแซมอุดรอยรั่วรอยซึมกันดีกว่านะครับบ้านใครที่มีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมนะครับอย่าปล่อยให้บานปลายนะฮะ Global Houseครับชวนคุณมาร่วมแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วนะครับครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวแล้วก็งานกันซึมครับงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายนะฮะพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 รับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทนะครับซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วฮะไปช็อปกันได้เลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศครับของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียวที่ Global House ครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

ก็อย่างว่าแหละคุณผู้ฟังนะฮะเข้าพรรษากันแล้วออกพรรษากันแล้วนะฮะโอเคไม่มีใครสักคนมานั่งกินข้าวอยู่ข้างๆเลยนะฮะวันมะรืนก็วันเข้าพรรษาแล้วนะคุณผู้ฟังอีกนิดเดียวเองนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่เจอใครเนี่ยลองพาน้อง MG Urban นะฮะไปรับเขาดูสินะฮะลองขับดูคุณผู้ฟังเชื่อเถอะว่ามีคนเหลียวมองเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับนี่คือรถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดจาก MG นะฮะบอกเลยว่าคันนี้สดใหม่ครับใครที่ชอบรถดีไซน์น่ารักเรียบหรูดูทันสมัยครับง่ายๆก็ต้องยกให้กับ MG Urban นะฮะเพราะว่าเข้ามาพร้อมกับระบบการจอดอัจฉริยะและก็ระบบการขับขี่นะครับที่สามารถช่วยคุณในขับขี่ได้อย่างสบายใจมากขึ้นครับห้องโดยสารกว้างขวางนะฮะนั่งสบายๆเบาะนั่งมีระบบเป่าลมด้วยนะครับและด้านหลังจุของได้เยอะมากถึง480ลิตรครับพูดถึงเรื่องของการเดินทางบ้างนะฮะอย่างเช่นช่วงเนี้ยอย่างเช่นการเดินทางไปท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบอกเลยครับว่าชาร์จ1ครั้งนี่วิ่งได้ไกลสูงสุดถึง530กิโลเมตรนะฮะคุณผู้ฟังสบายใจได้เลยนะครับในการขับขี่นะฮะคุณไม่ต้องมาพะวงว่าเอ้ยรถจะต้องไปชาร์จบ่อยๆนะคุณผู้ฟังนะอย่างเช่นถ้าขับในโซนภาคเหนือนะคุณผู้ฟังชาร์จจากเชียงใหม่ไปได้สบายๆเลยนะฮะเพราะว่ามันไกลได้ถึง530อย่างเช่นถ้าไปที่สมมติใครจะไปน่านอย่างเงี้ยนะฮะก็ชาร์จครั้งเดียวที่บ้านคุณเลยนะฮะทางเชียงใหม่เนี่ยไปถึงปุ๊บก็สามารถที่จะถึงที่หมายนะฮะโดยที่ไม่ต้องชาร์จระหว่างทางได้ด้วยอ่ะเนี่ยนะความไกลแบบนี้นะฮะสบายใจได้และที่สำคัญคือเรามีบริการศูนย์บริการทั่วประเทศนะครับมากถึง126แห่งด้วยนะฮะพร้อมรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์ชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานนะครับแวะไปกันได้เลยที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศนะคุณผู้ฟังจะได้ไปลองขับกันกับ MG Urban นะฮะและมีรถพร้อมส่งมอบให้กับคุณด้วยเช่นกันนะครับไปเจอกันได้เลยที่โชว์รูม MG ครับ

อันตรายไม่ถึงชีวิตนะฮะพูดถึงว่าการที่ไม่มีใครก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าจะต้องเสียใจอันตรายถึงชีวิตแต่คุณฟังรู้หรือเปล่าว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะพูดเนาะอกหักไม่ถึงตายอกหักไม่ถึงตายยังไงก็มีชีวิตอยู่ต่อได้แต่เชื่อหรือเปล่าปัจจุบันนี้เขามีการค้นพบนะฮะ เรื่องของผลกระทบเรื่องของอาการอกหักนี่แหละฮะว่าไม่จริงมีการพิสูจน์แล้วนะฮะว่ามีโอกาสหัวใจหยุดเต้นได้เลยครับเรื่องของอกหักอ้าวเป็นซะอย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้มันมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่เหมือนเมื่อก่อนจริงๆนะคุณผู้ฟังฮะโรคที่เขาพูดถึงนี่คือโรคหัวใจสลายครับหรือว่า broken heart syndrome นะฮะเป็นภาวะที่กล้ามเนื้อหัวใจนั้นอ่อนแรงอย่างเฉียบพลันนะครับคุณผู้ฟังอาการจะคล้ายๆกับโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันครับก็คือมีอาการเจ็บหน้าอกหายใจเหนื่อยนะฮะมีอาการใจสั่นบางรายถึงขั้นหมดสตินะครับสาเหตุนี้ยังไม่แน่ชัดนะว่าเกิดจากอะไรแต่สันนิษฐานว่ามาจากการที่คนเราเจอความเครียดครับแล้วก็ประกอบกับความรุนแรงในอารมณ์เฉียบพลันนะฮะอย่างเช่นการโดนบอกเลิกกระทันหันอย่างเงี้ยหรือการสูญเสียคนในครอบครัวอย่างไม่ทันตั้งตัวหรือได้รับข่าวร้ายมากๆในตอนที่คาดไม่ถึงอะไรประมาณนี้นะครับภาวะเครียดรุนแรงเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ร่างกายหลั่งสารอะดรีนาลีนออกมาเป็นจำนวนมากส่งผลทำให้กล้ามเนื้อหัวใจทำงานผิดปกติครับคุณผู้ฟังโรคหัวใจสลายที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันนี้นะครับอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงอย่างเช่นหัวใจล้มเหลวนะฮะหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะจนไปถึงภาวะช็อกนะครับบางคนอาจเสียชีวิตได้เลยนะฮะถึงแม้ว่าจะพบไม่บ่อยนะครับในเหตุการณ์แบบนี้แต่จะบอกว่าเป็นไปไม่ได้ก็คงจะพูดได้อย่างไม่เต็มปากนะคุณผู้ฟังฮะเพราะว่าแต่ละคนมีวิธีการรับมือเรื่องความผิดหวังเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่รับมือไม่ไหวหรือบางทีเกิดเหตุการณ์อย่างที่บอกไปว่าเกิดอาการเครียดแล้วก็อาการอารมณ์รุนแรงเฉียบพลันอย่างเงี้ยนะแล้วเกิดร่างกายรับไม่ไหวก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดโรคหัวใจสลายได้เป็นเช่นเดียวกันนะครับอย่างในอย่างข้อมูลใหม่อย่างเช่นคุณหมอนัทครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พิสิทธิ์พลวัชรวงศ์วานนะฮะก็มีการหยิบออกมาแชร์นะครับเขาบอกว่าในฐานะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชุมชนและการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองนะฮะย้ำชัดว่าตอนนี้โรคหัวใจสลายมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เกิดผลกระทบระยะยาวได้เหมือนกันครับเขามีการศึกษานะครับว่าคนที่เคยเกิดอาการแบบนี้เนี่ยถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานแล้วก็ตามทีเหตุการณ์นี้มันอาจจะผ่านไปแล้วหลายปีนะฮะแต่ว่ากล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันไม่สามารถกลับมาทำงานได้เป็นปกติเหมือนเดิมนะครับแถมยังทำให้เกิดโอกาสหัวใจวายเฉียบพลันหรือหัวใจหยุดเต้นได้สูงขึ้นอีกด้วยนะฮะซึ่งคุณหมอบอกว่าเคยไปเจองานที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโรคหัวใจนะฮะหรือว่า broken heart syndrome ซึ่งภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าทาโคตซุบุซินโดรมนะครับซึ่งเป็นภาวะที่หัวใจกล้ามเนื้อทำงานผิดปกติหรืออ่อนแรงลงจากภาวะเครียดหรือบางคนอาจจะเรียกว่ากลุ่มอาการอกหักก็เป็นได้เช่นกันนะครับสมัยก่อนเนี่ยถือว่าเป็นภาวะชั่วคราวครับไม่เป็นอันตรายอะไรเราถึงจะพูดว่าเนี่ยอกหักไม่เป็นอะไรหรอกไม่ถึงตายหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้แต่ในยุคปัจจุบันนี้เขามีการศึกษาเพิ่มเติมลงไปเนี่ยพบว่าไอ้เจ้า broken heart syndrome เนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหัวใจได้อย่างเช่นภาวะหัวใจเฉียบพลันหัวใจวายเฉียบพลันนะฮะหรือหัวใจหยุดเต้นได้ซึ่งมันมีโอกาสสูงนะครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าวัดจากเพศไหนระหว่างชายกับหญิงพบว่าเพศชายมีโอกาสเกิดภาวะได้สูงกว่าผู้หญิงพอสมควรนะครับเติมความหวานในหัวใจบ้างก็ดีฮะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

ครับจากสิงโตนำโชคนะครับสำหรับวันนี้ใครที่มีอาการป่วยอย่าอายนะคุณผู้ฟังต้องดูแลตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นปวดไหล่ปวดหลังหรือปวดตามข้อจากการทำงานหรือทำกิจกรรมต่างๆนะฮะอาการเหล่านี้เนี่ยจัดการด้วยฟลานิลครีมบรรเทาปวดสูตรพิเศษนะครับที่มีตัวยาเมทิลซาลิซาเลสสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้อย่างตรงจุดครับแค่ใช้ทาแล้วก็นวดเบาๆบริเวณที่มีอาการนะฮะตัวยาจะซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวหนังเพื่อบรรเทาอาการปวดครับไม่ว่าจะปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหรือปวดข้อฟลานิลพร้อมเป็นตัวช่วยให้คุณกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งนึงนะครับเพราะเราเข้าใจว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานของชีวิตที่มีความสุขเพราะฉะนั้นแล้วอย่าปล่อยความปวดสะสมจนรบกวนการใช้ชีวิตนะครับให้ฟลานิลติดบ้านหรือติดกระเป๋าไว้ครับคุณผู้ฟังครีมบรรเทาปวดฟลานิลมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีอาการปวดแล้วใช้ยาแล้วนะฮะไม่หายสักทีแสดงว่าไม่ใช่ปวดแค่กล้ามเนื้อแหละฮะอาจจะมีปวดอะไรที่มันลึกไปกว่านั้นนะครับแน่นอนครับต้องไปพบหมอพบคุณหมอพบแพทย์นะฮะในการตรวจวินิจฉัยอย่างลึกซึ้งเข้าไปอีกนิดนึงนะครับผู้ฟังวันนี้ครับที่โรงพยาบาลลานานะฮะคุณสามารถที่จะเข้าไปเช็คข้อมูลสุขภาพคุณได้ง่ายๆนะครับตอนนี้เราเปิดตัวแล้วกับลานแอปพลิเคชันของโรงพยาบาลลานากับลานาเฮลท์แอปพลิเคชันครับกับการดูข้อมูลสุขภาพของคุณดูง่ายใช้สะดวกในแอปเดียวนะครับผู้ฟังซึ่งแอปพลิเคชันของเราเนี่ยได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้ผู้รับบริการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นลดการพกพาเอกสารนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยให้คุณเตรียมตัวก่อนเดินทางมาโรงพยาบาลได้ง่ายมากขึ้นนะครับอย่างเช่นสามารถเข้าไปดูคิวการตรวจก่อนที่จะไปพบแพทย์นะครับดูประวัติการรักษาของคุณดูใบนัดหมายดูประวัติการรับยานะครับดูประวัติการฉีดวัคซีนข้อมูลบริการที่เกี่ยวข้องต่างๆได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยครับผู้ฟังทั้ง iOS และ Android นะครับผู้ฟังพิมพ์หาคำว่าลานา Hospital นะฮะแอปพลิเคชันของเราแอปเดียวครบจบเลยนะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับที่โรงพยาบาลลานาครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับ

ริงนะฮะสำหรับใครบางคนอาจจะมองว่านี่ไงเป็นสิ่งเล็กน้อยทำให้เล็กๆน้อยๆไม่เป็นอะไรหรอกแต่บางคนมองว่านี่แหละเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกว่ามีความสุขมากๆนะฮะเล็กน้อยสิ่งเล็กน้อยจาก Four If นะครับคุณผู้ฟัง Less is More เดี๋ยวเราจะเบรกแล้วครับคุณผู้ฟังเหลือเวลาประมาณ1นาทีนะครับชั่วโมงหน้าจะมีเพลงอะไรบ้าง3เพลงนี้จะไปเริ่มต้นที่หลังจากเบรกต้นชั่วโมงนะครับ

0: go anywhere
1: อย่าเพิ่งไปไหนนะครับหลังเบรกครับเราจะพบกับ3เพลงนี้เริ่มต้นชั่วโมงนะฮะจากต้องเจ้านายครับติดเธอซะก่อนลิปตากับวอนครับแล้วไปปิดท้ายที่มินชี่กับถ้าตลอดการมีจริงขอให้มันเกิดกับรักครั้งนี้แป๊บเดียวหลังเบรกครับเดี๋ยวเรากลับมาครับ
2: Refresh refill the music Chiang Mai Radio freshen up
3: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากวันที่28กรกฎาคม69ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีดังนี้ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคอีสานจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนอง

0: องพังงาและภูเก็ต
1: จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
2: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
3: Chiang Mai Radio Freshen Up
4: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
8: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
9: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
11: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
10: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
12: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
13: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
12: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
13: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
12: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกับแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย13สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
14: ่คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่
0: 0891 858 3613
15: หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
16: ์ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
17: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
18: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
19: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
18: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับ Yamaha Premium หายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
19: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
20: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
21: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
22: You're listening 92 Chiang Mai Radioชิงใหม่ Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ จุนพลวัฒน์

ันหน่อยครับ3เพลงที่คุณที่ฟังกันแบบชิลๆนะฮะในชั่วโมงที่2ของวันหยุดของคุณนะครับมินชี่แล้วก็มาทีมส์ครับถ้าตลอดการมีจริงขอให้มันเกิดกับรักครั้งนี้รวมไปถึงบอนครับจากลิปตาแล้วก็เริ่มต้นในชั่วโมงกับน้องเจ้านายกับติดเธอซะก่อนนะครับคุณผู้ฟัง 11:00 นอีกประมาณ19นาทีนะครับเข้าสู่ในชั่วโมงที่2ของชิมแมวเรดิโอเฟชั่นอัพนะครับสดชื่นไปกับเสียงเพลงนะครับคุณผู้ฟังฮะในชั่วโมงนี้เรามาพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่นะครับวันนี้บอกนิดนึงว่าเราหยุดให้บริการ2วันนะครับคือวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับเนื่องจากว่าวันนี้ก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันอาสาฬหบูชานะครับก็เลยหยุด2วันเราจะกลับมาให้บริการอีกครั้งนึงในวันที่30นะครับก็คือวันพฤหัสบดีนะฮะก็สามารถที่จะไปจะเจอกันได้หลังจากที่คุณเดินทางกลับมาแล้วนะฮะไปท่องเที่ยวแล้วก็แล้วแต่อย่าลืมนำรถเข้ามารับบริการในการตรวจเช็คกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบล้อเย็นไฟส่องสว่างนะฮะพลาเบรกน้ำมันเครื่องนะฮะยางรถยนต์นะครับรวมไปถึงแบตเตอรี่ด้วยเช็คให้ชัวร์นะครับคุณผู้ฟังผู้ความมั่นใจในการใช้รถของคุณตลอดการเดินทางทุกทริปด้วยนะครับสามารถนำรถเข้ามารับบริการเช็คระยะแล้วก็นำมาเช็คสุขภาพรถได้เลยที่ศูนย์บริการโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขานะครับนัดหมายล่วงหน้าที่053 202 009นะครับโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

0: ทั้งความรักมันอาจจะใช้วิธีการปกติไม่ค่อยได้ละเอาเป็นสายมูแล้วกันฮะสายทุกครับจากเอเชียเซเว่นแล้วก็ธนุนแก้บนนะฮะก็เป็นเพลงจากการตองทุ่งเงินที่ถูกโคเวอร์โดยFusion Jazz นะฮะคุณผู้ฟังฟังเพลงแบบแนวแบบเป็นแจ๊ส R&B เลยทีเดียวแหละนะครับในชั่วโมงนี้ขอบคุณกับไฮยูเชียงใหม่นะครับวันนี้เราคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้ที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่สำหรับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของผมบางครับศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำเคมีหรือเคมีนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะเลือกวิกผมที่สามารถทำให้คุณกลับมามีรอยยิ้มนะฮะมีความสุขอีกครั้งหนึ่งเพราะทรงผมนั้นมันสามารถส่งเสริมบุคลิกภาพของเราให้ดูดีได้นะครับสามารถที่จะไปเลือกได้เลยครับทั้งรูปแบบของคุณสุภาพบุรุษแล้วก็คุณสุภาพสตรีหลากหลายทรงเลยทีเดียวนะฮะและร้านของเราเน้นวิกทอมือวิกติดกาววิกมีไรผมนะครับสบายใจได้เวลาเลือกวิกผมสวยๆจากเรานะฮะที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าครับเราเปิดบริการทุกวันเลยตั้งแต่ 9:30 นถึง 20:00 นนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0918583613นะครับและเข้าไปดูรีวิวสวยๆกันได้เลยนะฮะทางแฟนเพจของเราที่ Hiyu Wix นะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะไปเลือกทรงผมสวยๆกันได้เลยนะครับแล้วก็ปรึกษากับเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผม Hiyu ครับ
1: Chiang Mai Radio Fashion Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

ิกาชายครับจากโบกี้ไลออนเพลงนี้มาแรงมากนะครับตอนนี้จะขยับขึ้นไป12ล้านแล้วนะครับเมื่อวานนี้11อยู่เลยวันนี้จะ12อยู่แล้วดูซิว่าเพลงนี้จะไปที่ร้อยล้านหรือเปล่าก็บอกว่ามีโอกาสนะเพราะเป็นเพลงที่จังหวะมันฟังมันร้องง่ายมันฟังติดหูมากนะฮะคุณผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องของรถไฟฟ้านิดนึงนะคุณผู้ฟังฮะล่าสุดเนี่ยแบบมาแล้วนะครับสำหรับป้ายทะเบียนของรถ EV นะฮะที่จะใช้พื้นเป็นสีฟ้านะครับซึ่งก็ไปดูในหลายๆคอมเมนต์ก็บอกว่าแหมสีฟ้านี่มันขอเปลี่ยนโทนได้ไหมนะฮะโทนบางทีมันแบบไม่ถูกใจวัยรุ่นซะเลยโทนมันแบบว่ามันไม่ได้เลยประมาณนี้นะแต่ว่ายังไงก็ตามทีนะครับใหม่ล่าสุดเนี่ยถ้าเกิดว่ารถไฟฟ้าที่จะจดทะเบียนใหม่หรือซื้อใหม่เนี่ยนะฮะจะได้ป้ายสีฟ้าเลยนะฮะซึ่งก็จะเป็นพื้นสีฟ้าแล้วก็ตัวหนังสือสีดำนะฮะคุณผู้ฟังครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนเป็นป้ายสีฟ้าสะท้อนแสงนะครับอันดับแรกเขาบอกว่ามันสามารถที่จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในแง่ของกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ก็แล้วแต่นะครับอย่างเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆจะสามารถแยกแยะได้ว่ารถคันไหนเป็นรถ EVรถคันไหนเป็นรถสันดาปแบบเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาจะได้ใช้อุปกรณ์แล้วก็กระบวนการการระงับเหตุเฉพาะได้นะฮะว่าอ๋อรถคันนี้รถไฟฟ้านะฮะจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรเพราะบางทีไฟมันลุกโหมแล้วไม่รู้ว่ารถคันนี้เป็นรุ่นไหนคันไหนนะฮะเกิดอะไรขึ้นเขาจะได้ใช้อุปกรณ์ได้ถูกนะฮะแล้วก็ระมัดระวังตัวเองได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับรวมไปถึงสิทธิประโยชน์ในอนาคตเขาว่าจะมีการอำนวยความสะดวกในการจัดสรรสิทธิพิเศษครับอย่างเช่นพื้นที่จอดรถ EV นะฮะค่าตราถนนพิเศษหรือการเข้าพื้นที่ควบคุมมลพิษหรือว่า Zero Emission Zone นะครับซึ่งโดยที่ไม่ต้องตรวจสอบฐานข้อมูลซึ่งน่าจะใช้การแบ่งโซนนิ่งเหมือนต่างประเทศหรือเปล่าว่าสมมติโซนชั้นเมืองชั้นในเลยอย่างเงี้ยถ้าเป็นรถ EV นี่เข้าได้เลยนะครับเพราะว่าไม่สร้างมลพิษใดๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรถสันดาปอาจจะต้องเว้นวันเข้านะฮะอาจจะเป็นวันอังคารหรือหัดอะไรอย่างเงี้ยนี่ในอนาคตไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามทีนะครับรถ EV ที่จดทะเบียนใหม่ที่เป็นรถ EV ส่วนบุคคลเนี่ยจะต้องเปลี่ยนมาใช้แผ่นป้ายทะเบียนสีฟ้าสะท้อนแสงนะครับส่วนรถ EV ที่เป็นประเภทรถบริการสาธารณะนะฮะรถใช้งานเฉพาะด้านเนี่ยจะใช้ป้ายทะเบียนสีเดิมนะฮะตามประเภทรถแต่ว่าจะต้องติดเครื่องหมายพิเศษเพิ่มเติมนะครับส่วนรถ EV เก่าที่จดทะเบียนไปแล้วนะฮะรวมไปถึงป้ายประมูลป้ายขาวเดิมนะฮะคือไม่ต้องเปลี่ยนป้ายใหม่แต่ให้ติดเครื่องหมายพิเศษลงบนป้ายเดิมนะครับซึ่งจะมีระยะเวลาดำเนินการภายใน1ปีหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้นะครับแล้วก็มีคำถามมาว่าอ้าวถ้าเป็นรถไฮบริดล่ะรถไฮบริดเนี่ยมันจะอยู่ในพาร์ทไหนนะฮะจะต้องเปลี่ยนป้ายกับเขาหรือเปล่าหรือว่าจะต้องใช้แบบเดิมอันนี้ยังไม่มีข้อสรุปนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อ

ุ่นนิวนะฮะเพลงนี้ปักใจครับคุณผู้ฟังเป็นนี้ดนตรีในแนวแบบไทยเดิมนะฮะที่ปรับที่นำมาเรียเขาเรียกว่ามาคบกับดนตรีในแนวสมัยใหม่นะฮะมันได้รับความนิยมมากเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังในยุคหลังๆนะครับในช่วงท้ายนี้นะฮะคุณผู้ฟังขอบคุณกับ BYD North Star เชียงใหม่นะครับวันนี้ไปพบกับ BYD Seal 6นะฮะขับง่ายคล่องตัวครับช่วยทุกการเดินทางของคุณนั้นประหยัดมากขึ้นจะใกล้หรือจะไกลก็เดินทางได้สบายๆนะครับเที่ยวในเมืองก็สะดวกออกทริปจากจังหวัดก็มั่นใจเพราะทุกจุดหมายสนุกได้ตั้งแต่เริ่มออกตัวครับกับ BYD Seal 6นะครับพาคุณไปได้ทุกที่นะฮะแล้วก็ประหยัดทุกเส้นทางด้วยนะครับอัปเกรด You Every Drive ครับคุณผู้ฟังที่ BYD North Star เชียงใหม่ทั้ง5สาขาครับสาขาราชดำเนินสาขามหิดลที่แยกสนามบินสาขามีโชคสันทรายนะครับแล้วก็ที่สาขาฟางรวมไปถึงสาขาคงสิงห์ด้วย0532785555ที่ BYD North Star เชียงใหม่ครับ

อมนะครับจากค็อกเทลฮะเดี๋ยวคงจะต้องเบรกแล้วนะครับผู้ฟังเวลาหมดละนะครับในชั่วโมงหน้าติดตาม Beautiful Sound ต่อพรุ่งนี้เจอกันนะครับในวันหยุดเป็นเดิมนะฮะช่วงเวลาประมาณ 10:00 นถึงเที่ยงวันนะครับวันนี้มีแฮปปี้มีความสุขมากกับวันหยุดพักผ่อนของคุณด้วยนะครับทิ้งท้ายด้วยเพลงสุดท้ายจากก้อยอรัชพรครับอันนี้คือเลือกฉันก่อนเธอครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะไปแล้วสวัสดีครับ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะอิหร่านจะหยุดโจมตีหากสหรัฐทำแบบเดียวกันเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเปิดเผยกับสื่อว่าอิหร่านจะหยุดการโจมตีตราบใดที่สหรัฐทำแบบเดียวกันโดยจุดยืนของอิหร่านยังคงเป็นตาต่อตาฟันต่อฟันหากสหรัฐยุติการโจมตีอิหร่านก็พร้อมจะยุติปฏิบัติการเช่นกันซึ่งได้มีการส่งสารนี้ผ่านคนกลางไปยังสหรัฐแล้วท่าทีดังกล่าวของอิหร่านมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งพักการโจมตีอิหร่าน3วันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อเปิดทางสำหรับการเจรจาหยุดยิงทั้งนี้ปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ของสหรัฐดำเนินต่อเนื่องมาเป็นเวลา13วันก่อนทรัมป์จะสั่งระงับการโจมตีดังกล่าวซึ่งตลอดช่วง2สัปดาห์ทรัมป์ได้อนุมัติแผนการโจมตีทางทหารเกือบทุกบ่ายและการปฏิบัติการมักจะถูกดำเนินภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นแต่เมื่อวันศุกร์ทรัมป์กลับไม่ได้ลงนามอนุมัติแผนใดๆและได้สั่งการให้กองทัพถอยออกมาแทนอย่างไรก็ตามทรัมป์

0: สัญญาณว่าขั้นตอนต่อไปอาจขึ้นอยู่กับการเจรจากับอิหร่านที่กำลังดำเนินอยู่เบื้องหลังว่าจะสามารถฟื้นฟูความพยายามทางการทูตและนำไปสู่การยุติสงครามได้หรือไม่ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยอมรับว่าการเจรจาหยุดยิงมีความคืบหน้าและจะดำเนินต่อไปหากสหรัฐไม่โจมตีอิหร่านก่อนอิหร่านก็จะไม่ตอบโต้และอิหร่านกำลังหารือกับโอมานเรื่องการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มูซโดยปราศจากการแทรกแซงของสหรัฐจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเ
5: ธอไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
12: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใคร
11: ที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
14: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
13: ่
14: ะ
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
14: ว้าว
13: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
18: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz โดยกันทิตาประสิทธิ์ธนุรักษ์
19: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
20: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช่ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
21: สยามทีวี
22: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตองสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009
20: นตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
21: สยามทีวี
18: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ตามพยากรณ์อากาศก็บอกว่าน่าจะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็อื่นๆนะคะต้อนรับวันหยุดยาวแต่ว่ายังมีแสงแดดอยู่เลยนะคะในช่วงก่อนเที่ยงเล็กน้อยอากาศเริ่มร้อนนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ขอให้คุณมีความสุขในวันหยุดยาวของคุณจะเดินทางท่องเที่ยวที่ไหนก็ใช้รถด้วยความระมัดระวังแล้วก็มีความสุขสำหรับการพักผ่อนอยู่กับบ้านนะคะวันนี้เราทักทายคุณไปด้วยเสียงร้องของคารีไซมอนกับเพลงโอซูซาน่านะคะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่เพิ่งจบลงไปก็คือเจมส์เทเลอร์กับเพลง You've Got a Friend เป็นเพลงที่เขาแล้วก็ Caron King ส่วนมากจะเขียนด้วยกัน Caron King นะคะที่เพลงนี้ถูกจับคู่กันกับ O Susanna เนื่องจากว่าทั้ง James Taylor และ Carly Simon นั้นเป็นอดีตคู่แต่งงานสามีภรรยามีลูกมีเต้าด้วยกัน2คนแล้วก็เลิกรางกันไปนะคะก่อนหน้านั้นที่จะแต่งงานกับคารีไซมอนเจมส์เทเลอร์ก็ได้มีข่าวเป็นคนรักเงียบๆของนักร้องที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะคนเขียนเพลง You've Got a Friend แล้วก็ It's Too Late นั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้ได้มีข่าวยิ่งใหญ่กว่านั้นดิฉันอ่าน Instagram ไปเมื่อเช้าเปิดหน้าแรกมาก็เจอเรื่องราวของคารีไซมอนได้ออกมาโพสต์นะคะเรื่องราวของตัวเองยาวเหยียดว่าเธอประกาศว่าเป็นพาร์กินสันนะคะนอกเหนือจากนั้นมีรายละเอียดอื่นๆอีกมากมายเธอบอกว่าบางวันเธอก็เหน็ดเหนื่อยเกินที่จะทำอะไรก็อยู่เงียบๆแล้วบางวันเธอก็สุขสบายดีนะคะก็ทำอะไรที่ตัวเองชอบไปนะคะส่วนเรื่องราวที่จะการแถลงเป็นทางการต่างๆจากแพทย์แถลงหรืออื่นๆนั้นก็คอยติดตามกันต่อไปก็เป็นเรื่องตกใจที่ได้ทราบข่าวแบบนี้จากหน้า Instagram ของคารีไซมอนเองพาร์กินสันอาจจะไม่หายง่ายๆอาจจะเป็นอีกนานแต่ว่ายิ่งอายุเยอะขึ้นก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนเป็นอะไรต่อมีอะไรอีกหลายอย่างจะต้องมีคนในครอบครัวคอยดูแลสำหรับบางบ้านที่เราเคยเห็นตัวอย่างมาว่ามีคุณพ่อหรือคุณแม่เป็นพาร์กินสันแล้วลูกๆก็ต้องคอยดูแลหลายอย่างส่วนมากจะเห็นข่าวมาจากคนดังๆในฝั่งอเมริกาที่มักจะโพสต์นะคะว่าเป็นอย่างไรเราก็ได้แต่เอาใจช่วยนะคะให้คารีไซมอนเผชิญกับโรคพาร์กินสันอย่างเงียบๆสบายๆไม่ต้องมีอะไรมากมายนะคะการใช้ชีวิตการกินดีอยู่ดีของเราศิลปินนั้นก็อาจจะช่วยให้โรคต่างๆนั้นทุเลาเบาบางลงได้เหมือนอย่างศิลปินดังอีกหลายคนที่ได้จบสิ้นการแสดงนะคะของเข้าไปแล้วก็พักอยู่เงียบๆกับครอบครัวก็ไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นออกมานะคะก็ใช้ชีวิตไปแล้วก็อยู่ในการรักษาดูแลของแพทย์เอาใจช่วยแล้วก็ขอให้คารีไซมอนมีชีวิตที่เรียบง่ายสบายสบายในช่วงวัยป่านนี้80กว่าปีแล้วสำหรับคารีไซมอนนะคะก็ขอให้เธอประสบความสุขและทุเลาเบาบางจากการป่วยเป็นโรคพาร์กินสันนะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรพรเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรพรเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: กู๊ดซองกู๊ดเมมโมรีวันนี้เลือกเพลงจากคู่สามีภรรยานะคะที่ร้องต้นรายการให้คุณได้ฟังกันไปแล้วทั้งสองคนก็คือคาลีไซมอนและเจมส์เทเลอร์จับคู่กันร้องเพลงโด่งดังของ The Every Brothers ในยุค60นั่นก็คือเพลง Devoted to You นั่นเองเป็นเพลงรักที่น่าจะเหมาะกับทั้งคู่เลยนะคะเลือกมาฝากคุณในวันที่คาลีไซมอนประกาศออกมาว่าตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคพาร์กินสันนั่นเองนะคะก็เอาใจช่วยให้คาลีไซมอนสุขภาพดีแข็งแรงต่อไปอีกนานๆ นะคะแล้วก็หายจากอาการป่วยนะคะของเธออย่างถาวรนะคะก็ขอให้การรักษาเป็นไปด้วยดีแล้วก็มีความสุขกับชีวิตในบ้านปลาย80กว่าปีนี้ขอให้มีความสุขแล้วก็ชีวิตมีความสุขแข็งแรงดีนะคะฟังคาลีไซมอนแล้วก็อดีตสามีเจมส์เทเลอร์เพลง Devoted to You กู๊ดซองกู๊ดMemory วันนี้ค่ะ

0: ของ Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
3: คุณผู้ฟังคะวันนี้สยามทีวีดิจิตอลสโตร์จัดรายการพิเศษต้อนรับหน้าฝนลดกระหน่ำท่าสายฝนลดราคาสินค้าหลากหลายทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าอบผ้าไม่ต้องกลัวกลิ่นอับเครื่องลดความชื้นก็มีให้เลือกหลายแบรนด์ฝนตกอากาศเย็นมีตัวช่วยอาบอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นที่จัดโปรให้โดยเฉพาะและมีตู้เย็นทีวีจอใหญ่ช่วงนี้น่าช็อปเพราะมีทั้งส่วนลดและโปรผ่อนสบายดาว0บาทและผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนสำหรับสินค้าที่ร่วมรายการที่หลายท่านชอบก็คือบัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้ไม่จำเป็นต้องมีบัตรเครดิตไม่ต้องจ่ายเงินก้อนท่านสามารถเข้าไปเลือกชมและสอบถามโปรโมชั่นได้ที่สยามทีวีทุกสาขานอกจากนี้เมื่อชอบตามเงื่อนไขยังมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทแคมเปญดีๆแบบนี้มีถึง31สิงหาคมนี้แวะไปเลือกช็อปได้ค่ะที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาติดตามเพิ่มเติมผ่านเพจ Facebook สยามทีวี LINE Official และสยามทีวี .com ได้ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่วันนี้พร้อมแล้วค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การได้เลือกเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าค่ะเรามีตัวแทนจำหน่ายหลายสาขาด้วยกันเชิญชวนคุณแวะชมนะคะที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลซึ่งจัดเต็มดาว 0% ดอกเบี้ย 0% พร้อมประกันภัยชั้น1แล้วก็ส่วนลดเงินดาวแวะชมสาขาของเราเชิญได้เลยค่ะที่ Toyota เชียงใหม่สาขา3แยกเมืองง่าลำพูน Toyota เชียงใหม่สาขาสันป่าตองสาขาจอมทองและสาขาฝางค่ะสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเปิดบริการทุกวันให้คุณได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009ค่ะ
4: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
6: สยามทีวี
2: ติดต่อรายการ Beautiful Soundโทร091-072-5599
3: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้จะพูดถึงหัวข้อให้ความเมตตามนุษย์โดยการเป็นผู้ให้มากขึ้นการเป็นผู้ให้นั้นยากกว่าการเป็นผู้รับแต่การเป็นผู้ให้นั้นสง่างามยิ่งนักต้องฝึกการบริจาคบ่อยๆทีละน้อยทีละน้อยก็ได้เราอาจจะบริจาคสิ่งของที่ใช้แล้วหรือทรัพย์สินที่พอมีอยู่บ้างให้กับคนที่ด้อยกว่าทุกครั้งที่มีโอกาสและจงชักชวนคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวให้มีส่วนร่วมด้วยโดยเขายังไม่ต้องบริจาคก็ได้แต่ชวนเขาไปเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นเขาจะเรียนแบบอย่างที่ดีจากคุณและนิยมจิตใจของคุณมากขึ้นการแสดงความรักเมตตาและเป็นผู้ให้คนอื่นบ่อยๆนี้นอกจากจะทำให้คนอื่นนิยมคุณแล้วยังทำให้จิตใจของคุณพองโตด้วยความสุขเมื่อได้พบเห็นปฏิกิริยาจากคนที่คุณแสดงความเมตตากับเขาด้วยลองทำอะไรดีๆแบบนี้มากขึ้นสักหน่อยสิคะนอกจากการบริจาคแล้วลองเขียนจดหมายหรือโทรศัพท์ไปแสดงความขอบคุณให้กำลังใจโครงการดีๆที่เขาทำเพื่อมนุษย์คนอื่นๆดูบ้างก็ได้เพื่อให้เขามีกำลังใจมากขึ้นและคุณจะรู้สึกชอบตัวเองได้มากขึ้นด้วยค่ะฟัง3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้เริ่มต้นที่ Tracy Chapman กับเพลง Fast Car เพลงที่2ค่ะเป็นเพลงของ Susan Vega กับเพลง My Name Is Luca เพลงที่3เป็นเพลงของ Jack Johnson กับเพลง Do You Remember ก็เป็น3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้ค่ะ

ผู้ฟังคะเวลาของ Beautiful Sound วันนี้หมดลงแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะคะมีโค้ดดีๆปิดท้ายรายการนะคะเส้นทางชีวิตของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรสุดแล้วแต่ว่าคุณจะกำหนดเครื่องกีดขวางของคนคนหนึ่งอาจจะเป็นขั้นบันไดของคนคนหนึ่ง

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุชวนคนไทยใช้โอกาสช่วงเข้าพรรษาเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตใหม่ลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฟื้นคืนสุขภาพคืนชีวิตที่ดีห่างไกลอุบัติเหตุที่เกิดจากน้ำเมานายพรหมมินทร์กันทิยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสคล.เปิดเผยว่าสคล.ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศเชิญชวนประชาชนลดละเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษานี้เพื่อฟื้นฟูสุขภาพตนเองสำหรับในรายที่ดื่มหนักไม่ใช่เพียงได้พักตับแต่ได้ยืดอายุสมองและอวัยวะอื่นๆที่ถูกทำลายด้วยแอลกอฮอล์รวมถึงเป็นส่วนสำคัญในการช่วยลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างในสังคมทั้งนี้ตลอดการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษากว่า20ปีที่ผ่านมาเห็นได้ชัดจากสถิติบนท้องถนนว่าสามารถช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุได้จริงจากยอดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนของไทยที่มีประมาณ 26,000 รายต่อปีในปี2546ลดเหลือประมาณ 17,000 รายต่อปีในปี2568แต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าที่คาดหวังคือ10ต่อแสนประชากรหรือไม่เกิน 8,000 คนต่อปีจึงยังคงเดินหน้ารณรงค์ต่อเนื่องเพื่อชวนคนไทยลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้ช่วงเข้าพรรษา3เดือนเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนชีวิตและสังคมให้ดีขึ้นอย่างถาวรนายพรหมมินทร์ยังได้กล่าวเชิญชวนนักดื่มร่วมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาผ่านเว็บไซต์งดเหล้าเข้าพรรษาหรือหากยังกังวลสามารถขอคำปรึกษาการเลิกดื่มได้ฟรีที่สายด่วนเลิกเหล้า1413หรือโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสร้างสุขภาพที่ดีและลดการสูญเสียจากแอลกอฮอล์อย่างยั่งยืนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกับแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย 1-3 สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
1: ่ New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: สิบ20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอบเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
5: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
6: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ ียก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
11: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
10: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
11: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063 525 1719
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
14: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
13: เราก็ช่วยได้
10: เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: You're listening. 92.

าแล้วมาแล้วรายงานตัวช่วงบ่ายนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะบ่ายของวันอังคาร28กรกฎาคม2569วันที่มีแต่คนบ่นว่ารถเยอะนะฮะบอกแล้วนะว่ามันถึงแม้ตอนเช้ารถราจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็ยังเป็นวันหยุดทั้งหยุดเรียนหยุดงานกันด้วยคนจะออกบ้านสายๆตอนนี้ได้ข่าวว่าหลายเส้นทางถนนเส้นห้วยแก้วเอ่ยหรือว่าจะเป็นถนนสุเทพเนี่ยรถแน่นรถติดโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวนิมมานเหมินนี่ไม่ต้องพูดถึงรถเยอะแน่นอนค่ะคุณฟังก็ไปในเส้นทางที่มีรถเยอะก็ฝากขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดกันด้วยเริ่มต้นบ่ายนี้กับ3เพลงต่อเนื่องกันเลยทีเดียวค่ะทั้งงานของ Travis McCoy นะ featuring กับ Bruno Mars กับ Belinda Maroon 5 Fuel We Love และงานของ Arcanas ด้วยนะคะกับ Dust in the Wind นั่นเองคืนนี้จะเป็นอีกหนึ่งคืนค่ะคุณผู้ฟังที่จะมีกิจกรรมพิเศษเพราะว่าพรุ่งนี้วันพระใหญ่นะคะซึ่งเช้าซึ่งคืนนี้ก็คือคาบเกี่ยวของคืนนี้จนถึงพรุ่งนี้เช้าจะเป็นเป่งปุ๊ดนั่นเองค่ะหลายวัดจะมีกิจกรรมในส่วนของการจัดกิจกรรมเป่งปุ๊ดกันด้วยนะคะที่เชียงใหม่เราที่คนไปเยอะก็คือที่วัดอุปคุฎนั่นเองค่ะใครที่มีแผนเดินทางไปบริเวณวัดอุปคุฎเชียงใหม่แนะนำเลยนะคะหลีกเลี่ยงเส้นทางเนื่องจากจะมีกิจกรรมประเพณีทำบุญตักบาตรวันเป่งปุ๊ดซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนแล้วก็ผู้ศาสนิกชนเข้าร่วมงานประมาณ 3,000 ถึง 5,000 คนด้วยกันค่ะปีนี้ภายในวัดจะมีการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมทำให้ต้องขยายพื้นที่จัดงานออกมายังบริเวณด้านหน้าวัดด้วยตั้งแต่ทางเข้าพุทธสถานเชียงใหม่ผ่านหน้าวัดอุปคุฎเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนช้างคลานจนถึงแนวกำแพงวัดระยะทางประมาณ500เมตรนั่นเองค่ะส่งผลให้ปิดการจราจร1ช่องทางด้านซ้ายตลอดแนวพื้นที่จัดงานตั้งแต่20นาฬิกาถึงตี1กันเลยทีเดียวและสำหรับผู้ที่จะมาร่วมงานใส่บาตรเป่งปุ๊ดกันที่วัดอุปคุฎก็แนะนำว่าไปจอดรถที่พุทธสถานเนื่องจากว่าพื้นที่จอดรถโดยรอบของวัดเนี่ยมีจำนวนจำกัดมากๆเลยทีเดียวหรือว่าแนะนำใช้ในส่วนของรถโดยสารสาธารณะหรือไม่ก็ใส่บาตรเป่งปุ๊ดในวัดใกล้ๆซึ่งวัดไหนที่จะมีกิจกรรมก็จะมีการขึ้นปงขึ้นป้ายบอกไว้เรียบร้อยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งวันพระใหญ่ที่คนต้องไปเยอะแน่นอนนะคะอยู่ด้วยกันกับชั่วโมงช่วงบ่ายของเราฟังเพลงสากลในชั่วโมงแรกเหมือนเดิมเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์วันนี้สลับกันไปมาระหว่างแดดและก็ความครึ้มแต่ฝนไม่มีเลยนะฝนจะมาไหมไม่รู้ลูคัสเพลงนี้ค่ะกับกึ๊ด

เอชูรันเพลงนี้ค่ะคุณนภาเชฟออฟโยก่อนนั้นมีลูคัสกับกู๊ดไทม์นะคะบ่ายโมงกับ30นาทีแล้วค่ะแป๊บเดียวบ่ายโมงครึ่งเลยด้วยมาอยู่นะชั่วโมงนี้ของเราค่ะคุณฟังอยู่ด้วยกันกับผลิตภัณฑ์คุณภาพของสามบัวกันด้วยข้าวครัวทำอาหารวันนี้วันหยุดบางร้านบางที่ปิดเพราะฉะนั้นเราต้องพึ่งพาตัวเองด้วยการทำอาหารอร่อยอร่อยเลยค่ะมีคนได้เลือกหลากหลายมากมายกับผลิตภัณฑ์คุณภาพของสามบัวนั่นเองเวลาทำอาหารให้อร่อยหลายคนมักจะโฟกัสที่สูตรแต่จริงแล้ววัตถุดิบก็สำคัญนะคะถ้าใครที่กำลังมองหาวัตถุดิบเกษตรแห้งหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบสำหรับทำเบเกอรี่ลองเลือกสามบัวแบรนด์ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมีประสบการณ์ในการคัดสรรวัตถุดิบมากกว่า50ปีใส่ใจทุกขั้นตอนเลยค่ะตั้งแต่การคัดเลือกจนถึงการส่งมอบมีทั้งถั่วธัญพืชเห็ดแห้งสาหร่ายวัตถุดิบเบเกอรี่และก็ยังมีวัตถุดิบประกอบอาหารอีกหลากหลายชนิดเหมาะทั้งเมนูคาวเมนูหวานและก็เบเกอรี่ต้องสามบัวเลยนะที่สามารถทำได้หลากหลายเมนูจริงๆค่ะสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนูให้อาหารของคุณอร่อยมากยิ่งขึ้นเลือกได้กับผลิตภัณฑ์คุณภาพของสามบัวมีจำหน่ายตามร้านชั้นนำทั่วไปค่ะมีไอเดียพิเศษในการให้คุณได้ทำอาหารหลายอย่างทีเดียวลองเข้าไปดูอัปเดตกันได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจของสามบัวเซิร์ชภาษาอังกฤษนะคะ SAMBUA นั่นเองค่ะสามบัวแนะนำเลยซึ่งตอนนี้เราจะมีไอเดียพิเศษสำหรับคนที่ชอบกินเนยถั่วนะคุณผู้ฟังมาพร้อมกับวิธีการทำเนยถั่วมัทฉะลองไปทำตามดูค่ะโดยใช้เม็ดถั่วอบอวบจากสามบัวถั่วลอกนั่นเองรับรองว่าอร่อยถูกใจคนแน่นอนกับผลิตภัณฑ์คุณภาพของสามบัวนะคะเงินจาก The Chainsmokers และ Coldplay ค่ะ Something Just Like This

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
6: Refresh Refill the music

ซิงเกิลล่าสุดของเจนนี่ Blackpink ค่ะคุณผู้ฟังนี่เป็นอีกหนึ่งซิงเกิลของเธอที่เพราะมากๆกับ Love Hangover นั่นเองค่ะได้ Dominic มา featuring ด้วยนะคะก่อนนั้นมีเชล่าแล้วก็ลิซ่ากับ When I'm With You นะคะตอนนี้บ่ายโมงกับ45นาทีค่ะวันนี้ก็วันหยุดแบบชิลๆสบายๆและชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่ยังหยุดวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้2วันค่ะอดใจรอเดี๋ยวกลับมาเจอกันแน่นอนวันพฤหัสบดี30กรกฎาคมนะเปิดในช่วงของปลายเดือนพอดีเลยค่ะไปเที่ยวกลับมานำรถเข้ามาตรวจเช็คกันก่อนที่จะลุยงานกันต่อในช่วงส่งท้ายเดือนถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ลาเพิ่มคือต้องมาทำงานกันแล้วนะคะ Toyota เชียงใหม่เราหยุดทำการ2วัน28และ29กรกฎาคมกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ30กรกฎาคมขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะหลังจากหยุดยาวๆก็นำรถเข้ามาตรวจเช็คกันแล้วก็เป็นเจ้าของรถคันใหม่กับ Toyota Fulfill Deal สุดคุ้มค่ะคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% และคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วย Toyota เชียงใหม่พร้อมให้บริการคุณเสมอนะคะชอบแบบไหนคันไหนเลือกได้กับส่วนบริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอค่ะงั้นจัด Taylor Swift เพลงนี้กับ Apple Line ค่ะ

ไปเลยค่ะสเต็ปแต่ละสเต็ปก็ไม่น่าจะยากเกินไปเอาที่เราไหวอย่าไปฝืนร่างกายตัวเองกันละกันนะคะงานจากกาสเตโวค่ะเพลงนี้กับบัลลาดานะคะก่อนหน้านั้นมีลีดี้กาก้ากับแบสโรมันกันด้วยฟังเพลงคึกๆกันบ้างกันละกันค่ะและแป๊บเดียวจะบ่ายสองแล้วส่งท้ายด้วยงานของสาวๆบ้าง Girls Like Me นะคะ ATS Rising และ 4 Eve ค่ะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสองค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะจับตาพายุลูกใหม่ดอลฟินคาดแรงถึงขั้นเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นศูนย์ติดตามพายุเขตร้อนฟิลิปปินส์ออกประกาศคำเตือนพายุหมุนเขตร้อนระบุว่าพายุโซนร้อนดอลฟินซึ่งเป็นชื่อของโลมาสีขาวซึ่งอาศัยอยู่ในเขตน่านน้ำฮ่องกงและเป็นตัวนำโชคของฮ่องกงตั้งชื่อโดยเขตบริหารพิเศษฮ่องกงซึ่งนับเป็นพายุลูกที่13ของฤดูกาลไต้ฝุ่นแปซิฟิกปีนี้แบบจำลองพยากรณ์ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าพายุดอลฟินจะทวีกำลังอย่างรวดเร็วในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าและมีแนวโน้มพัฒนาเป็นพายุไต้ฝุ่นในช่วงเย็นวันอังคารจากนั้นจะเข้าสู่ช่วงการทวีกำลังอย่างรวดเร็วจนมีโอกาสแตะระดับไต้ฝุ่นระดับ5ภายในช่วงวันที่30กรกฎาคมนี้อย่างไรก็ตามแม้แบบจำลองจะยังให้ผลแตกต่างกันเกี่ยวกับเส้นทางหลังกลางสัปดาห์แต่ทุกแบบจำลองเห็นตรงกันว่าพายุดอลฟินจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่บนบกในช่วงอย่างน้อย5วันข้างหน้าสำหรับเส้นทางของพายุตอนนี้คาดว่าจะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกถึงตะวันตกเฉียงใต้ในช่วง48ชั่วโมงแรกก่อนที่ร่องอากาศระดับบนซึ่งแผ่ลงมาจากชายฝั่งญี่ปุ่นจะกัดเซาะสันความกดอากาศสูงทำให้พายุเริ่มเบนทิศไปทางตะวันตกเฉียงเหนือหรือค่อนไปทางเหนือขณะนี้ยังไม่มีการประกาศเฝ้าระวังหรือคำเตือนชายฝั่งและไม่มีพื้นที่ใดที่ได้รับผลกระทบจากพายุทั้งลมแรงคลื่นพายุซัดฝั่งหรือฝนตกหนักโดยศูนย์พยากรณ์ย้ำว่าพายุดอลฟินยังไม่เป็นภัยคุกคามต่อพันดินในช่วง 5-7 วันข้างหน้าแม้ว่าจะมีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุที่รุนแรงมากก็ตามทั้งนี้ยังเร็วเกินไปที่จะประเมินว่าหลังจากนั้นพายุจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่บนบกหรือไม่จึงควรติดตามการพยากรณ์อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามพายุลูกนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศของประเทศไทยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
6: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกับแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย13สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
9: ่ ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อ
9: ่
10: ะ
9: ไปหาหมอเธออ
10: ืมไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขา หน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
14: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
15: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
14: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: You're listening. 92.

เรื่องไรก็จะผ่านไปถ้าเกิดเรามีกำลังใจที่ดีสักอย่างด้วยค่ะงั้นจากพระเจ้าเพลงนี้กับต่อให้โลกใจร้ายเราก็ต้องใจดีกับตัวเองเยอะๆเลยค่ะริสานาริสากับไมเดซี่และอีวรันทรกับพบรักนะคะแดดแรงทีเดียวคุณผู้ฟังนึกว่าวันนี้จะไม่เจอแดดสลาแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานี่มีความแดดสลับกับความครึ้มครึมอะไรประมาณนี้แต่ว่าไม่มีฝนแบบไร้ฝนมากๆเลยทีเดียวค่ะก็ดีนะเพราะว่าช่วงนี้คนเที่ยวกันเยอะถ้าเกิดว่าฝนตกแดดจะทำให้เกิดปัญหาการเที่ยวได้เพราะว่าฝนตกมานี่ค้าขายก็คงจะบ่นกันแน่นอนค่ะที่สำคัญก็คือร้านรวงต่างๆนานาก็เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวเพราะว่าหยุดกันยาวๆ 3-4 2-3 วันติดต่อกันคนก็จะเดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่เราค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่2บ่าย2กับอีกประมาณ21นาทีงานของโจอี้ภูวิสิทธิ์เพลงนี้บ้างไม่ได้ฟังซะนานกับนิดหน่อยค่ะ

0: ก็จะให้ทำได้ลงนะคะเหมือนย้อนอดีตย้อนวัยในสไตล์ของเพลงเก่าๆแบบ Forever เลยเพลงนี้นะคะเพอร์พีซกับตกกระจายทำได้ลงค่ะและโจอี้ภูริศิษย์กับนิดหน่อยตอนนี้บ่าย2กับ29นาทีชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับ MG Plymouth กันด้วยตลอด11ปีที่ผ่านมา MG Plymouth ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง11ปีของ MG Plymouth นะเราจัดแคมเปญพิเศษสุดเลยค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายน2569เมื่อคุณแวะไปทดลองขับรถ MG ทุกรุ่นในงานโชว์รูมอีเวนต์และกิจกรรม Test Drive Cafe รับฟรีไปเลยกระบอกน้ำพรีเมียมเก็บอุณหภูมิ MG Plymouth นะคะลูกค้าที่นำรถเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการของ MG Plymouthมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีกระบอกเก็บน้ำอุณหภูมิพรีเมียมพร้อมรับส่วนลดพิเศษค่ะส่วนลดค่าแรง 10% ส่วนลดค่าไหล 15% ด้วยและข้อเสนอพิเศษสุดสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถ MG ทุกรุ่นภายในวันที่30กันยายนรับฟรีไปเลยกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วเพราะทุกการเดินทางคุณคือแรงบันดาลใจของเราพบกิจกรรมในการทดลองขับขี่และการฉลองครบรอบ11ปีของ MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่ได้เรื่องรถให้ Plymouth ดูแลนะคะอัปเดตกิจกรรมและโปรโมชั่นเพิ่มเติมเข้าไปดูกันได้ที่Facebook ของ MG Plymouth เชียงใหม่หางดงได้เลยค่ะ
1: นี่เธอโชว์รูม MG Plymouth เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Plymouth ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Plymouth คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Plymouth ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลยเรื่องรถให้ Plymouth ดูแล
0: เรื่องรถให้ Plymouth ดูแลสนใจ MG รุ่นไหน MG Plymouth เชียงใหม่แห่งดงพร้อมให้บริการคุณนะคะมัสเกเทียเพลงนี้กับยินดีค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
3: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหาอยู่ Facebook หาอยู่วิก
6: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up เชียงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the musicYoung My Radio.

รักแท้นั้นมีจริงเสมอไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนถ้าเกิดเรามีความรักดีๆแล้วก็ความรักแท้มีจริงแน่นอนงานเก่านิดนึงค่ะคุณผู้ฟังจากเพลงประกอบละครซีรีส์เรื่องบุพเพสันนิวาสข้ามเวลาจาก Violet Voltage นะคะก่อนหน้านั้นมี Alice Lau กับฟ้าสีจางด้วยคุณผู้ฟังบ่าย2กับ47นาทีกับเวลาช่วงบ่ายของเราเชียงใหม่ Radio 92 MHz ข่าวเรื่องราวของ HIV ในเชียงใหม่ต้องบอกว่าสั่นสะเทือนวงการสาธารณสุขบ้านเราแล้วก็ค่อนข้างจะน่ากลัวทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังก็บอกว่ามีผู้ติดเชื้อมากถึง 23,900 คนนะคะแล้วก็มีนอกระบบที่ไม่ประสงค์ให้ลงข้อมูลอีกเยอะเลยเป็นตัวเลขที่น่ากลัวค่ะคุณผู้ฟังหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแต่ว่าการตรวจไว้ก็ดีต่อเรานะคะพูดถึง HIVถ้าเกิดเรารู้เร็วดูแลได้เร็วนะคะการตรวจคัดกรอง HIV คือก้าวแรกของการดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักค่ะหากคุณมีความเสี่ยงเช่นมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ป้องกันถูกละเมิดทางเพศใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่นนะคะสัมผัสสารสัมผัสเลือดหรือว่าสารคัดหลั่งจากผู้ที่มีผลเลือดที่เราไม่ทราบนะคะคุณผู้ฟังการตรวจตั้งแต่เนิ่นๆจะช่วยทำให้เข้าสู่กระบวนการในการรักษาได้อย่างรวดเร็วลดโอกาสในการแพร่เชื้อและก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพด้วยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอค่ะเพราะไม่บริการในการตรวจ HIV ด้วยความเป็นส่วนตัวดูแลโดยบุคลากรทางการแพทย์และการให้คำปรึกษาทั้งก่อนและหลังการตรวจด้วยสนใจนะคะรับชุดตรวจได้ฟรีค่ะลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนข้อมูลแล้วก็ผลตรวจของท่านจะได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยและเป็นความลับตามมาตรฐานวิชาชีพทางการแพทย์นั่นเองค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ0532000002ต่อ2187นะคะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลใครๆก็ใกล้หมอมาดูแลสุขภาพกันนะคะYeah. Your boy TJ เป็นได้ทุกอย่าง everything ค่ะ

บิลกินเพลงนี้ค่ะคุณฟังมิสเตอร์ Everything เป็นได้กับเธอได้ทุกอย่างจริงๆนะคะและแป๊บเดียวตอนนี้ใกล้จะบ่าย3วันนี้วันหยุดจริงๆเวลาก็ผ่านไปเร็วทีเดียวคุณฟังแป๊บๆก็จะหมดจริงๆเลยยังไม่หมดแต่ว่าก็บ่าย3แล้วเดี๋ยวก็4โมงเดี๋ยวก็หมดวันแล้วนะคะคุณฟังไปเร็วเหลือเกินแต่วันหยุดยังไม่หยุดนะยังมีแต่วันหยุดยังไม่หมดยังมีให้หยุดกันต่ออีก1วันก็คือวันพรุ่งนี้วันพระใหญ่นอกเหนือจากการหยุดเที่ยวแล้วก็อย่าลืมเข้าวัดเข้าวาใส่บาตรทำบุญกันบ้างและนอกจากนี้ก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมเวียนเทียนต่างๆนานาตามวัดว่าใกล้บ้านคืนนี้ใครสะดวกก็ไปใส่บาตรเป่งพุทกันได้กับวัดใกล้บ้านกันละกันนะคะส่งท้ายด้วยกันของแว่นใหญ่ส้มมารี Better Weather ค่ะแอลลี่ด้วยกับข้อความเพลงนี้ละกันนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย3ค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลขอให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เร่งทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและลดความเสี่ยงด้านภาษีในอนาคตนางสาวลลิดาเพิร์ทวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนที่ตรวจสอบผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์และเห็นว่าข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคม2569ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาการขอทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะการขอให้ตรวจสอบสิทธิ์รับสวัสดิการอีกครั้งเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสให้ประชาชนเร่งแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐซึ่งอาจส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์รวมถึงภาระด้านภาษีและกฎหมายในอนาคตและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ระดับจังหวัดและอำเภอครอบคลุม76จังหวัดและ878อำเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนพร้อมรับเรื่องและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดภาระประชาชนจากการต้องเริ่มติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองอย่างไรก็ตามในบางกรณีประชาชนอาจต้องยื่นหลักฐานหรือดำเนินการเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานเจ้าของข้อมูลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่าผู้ที่ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ต้องยื่นคำขอภายในวันที่31สิงหาคมหากต้องแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนนี้โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี2569ทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่การประกาศผลครั้งแรกและผู้ที่ผ่านเกณฑ์ภายหลังการทบทวนจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ทั้งนี้การยื่นขอทบทวนหรือการแก้ไขข้อมูลไม่ถือว่าได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติผลการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐพ.ศ. 2569ที่ www.welfare.mof.go.th หรือช่องทางทางการของกระทรวงการคลังเพื่อป้องกันความสับสนจากข้อมูลเก่าและข่าวปลอมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG

0: Urban, life easy.
1: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
3: หา
2: ฟรีเหรอ
3: มุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
2: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
4: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
2: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
6: ์สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
9: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
8: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
12: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกับแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย13สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
13: ่10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริง ออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกาสำรองโต๊ะที่063-525-1719
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
16: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
15: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
16: ว้าว
15: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Fresh and Up

วันหยุดทั้งทีบางทีก็ไม่อยากจะทำอะไรมากมายเท่ากับการได้นอนกลิ้งไปกลิ้งมามันจะมีบ้างเป็นบางวันแต่บางทีนอนมากเกินไปก็ปวดหลังเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังลุกขึ้นมาทำโน่นทำนี่ดีกว่าวัชราวลีกับสวัสดีวันที่เกียรติรายงานจาก BB Rage นะคะกับ Happy Birthday มีนและ Just Smile ค่ะปรับไม่ได้ก็แค่ต้องปล่อยมืออยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปใช้ชีวิตของตัวเองดีกว่านะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่3บ่าย3กับอีกประมาณ22นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะBilkin และ Purple Peach นะไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึง

นี้นะคะขอบคุณที่ทิ้งกันสุดท้ายก็ได้กลับมารักตัวเองแล้วก็มาใส่ใจดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะขอบคุณที่ทิ้งกันงานจากขนมจีนค่ะก่อนนั้นมีบิวกินและเพอร์พีสกับไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงนะคะใบ3กับอีกประมาณ29นาทีไม่รู้ว่าในตัวเมืองรถจะเยอะไหมแต่ที่เชียงดาวนี่แตกแตนมากๆเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบรรยากาศบริเวณถนนต้นยางเชียงดาวบ้านถ้ำตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่คึกคักมากนักท่องเที่ยวจำนวนมากนี่หลั่งไหลเข้าพื้นที่เพื่อแวะถ่ายภาพกับอุโมงค์ต้นยางอันเป็นเอกลักษณ์ของเชียงดาวตลอดทั้งเส้นทางก็จะมีทั้งรถยนต์บ้างหรือว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ก็ค่อนข้างเยอะถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คยอดนิยมที่ใครๆก็ไปเชียงดาวก็ต้องไปเส้นนี้ซึ่งจะบอกว่าการจอดเนี่ยค่อนข้างอันตรายและหลายคนที่อยากจะได้ภาพสวยๆบางทีก็ต้องหามุมให้ดีกันละกันค่ะเพราะว่าที่เชียงดาวค่อนข้างคึกคักมากๆเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนว่านอกเหนือจากจุดนี้แล้วก็คือดอยหลวงเชียงดาวนี่แหละอากาศกำลังดีมากๆเลยทีเดียวค่ะก็เป็นที่เที่ยวอีกจุดหนึ่งของเชียงใหม่ที่ใครๆก็อยากไปก็คือที่เชียงดาวแต่ใครที่เที่ยวในตัวเมืองก็ได้อยู่เพียงแต่ว่าต้องเลี่ยงบางเส้นทางที่รถเยอะนั่นเองนะคะอยู่ด้วยกันชั่วโมงนี้กับ Toyota เชียงใหม่ค่ะใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณกลับมาจากการเที่ยวก็อย่าลืมนำรถเข้ามาตรวจเช็คกันค่ะและต้องการรถคันไหนแบบไหน Toyota เชียงใหม่เราก็ยินดีให้บริการเสมอเจอกันวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมเปิดทำการปกติทั้ง6สาขาเหมือนเดิมนะคะ Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกดับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% และคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันค่ะลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยเจอกันที่6สาขาของ Toyota เชียงใหม่สำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เรา053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะโอมนิธิและเลดี้ปลางไม่อยากรักคนอื่นแล้วค่ะ

0: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
1: ์นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: Refresh Refill the Music

I'm in love ค่ะคุณผู้ฟังเสียงของนาชานะคะเพลงช้าช้าฟังเบาๆแล้วก็พอด้วยก่อนในนั้นมีงานของแคสค่ะกับ Beautiful จากเพลงประกอบซีรีส์กับลีนนั่นเองนะคะเข้าสู่ครึ่งหลังบ่าย3กับ45นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะพูดถึงในส่วนของญี่ปุ่นต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้นอกเหนือจากการเจอความร้อนเป็นคลื่นความร้อนมากๆแล้วเนี่ยล่าสุดวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังแผ่นดินไหวแรงทีเดียวนะแผ่นดินไหวของวันนี้18กรกฎาคมเมื่อเวลาของญี่ปุ่นก็คือ16นาฬิกา27นาทีส่วนเวลาบ้านเราอยู่ที่ประมาณ14นาฬิกา27นาทีช่วงเมื่อกี้นี่เองค่ะมีแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในพื้นที่ของจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นลึกประมาณ10กิโลเมตรซึ่งวัดความรุนแรงสูงสุดระดับ7มีการประกาศเตือนภัยเรื่องของสึนามิกันด้วยค่ะเท่าที่ดูนี้ค่อนข้างไหวแรงมีข้าวของล้มระเนระนาดปกตินี้จะไม่ขนาดนี้แต่ว่านี่คือหนีกันมากๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะในห้างต่างๆนานาก็แอบกลัวแม้เขาจะมีการรองรับเรื่องของแผ่นดินไหวแต่ว่ามันค่อนข้างแรงมากในรอบนี้นั่นเองรอติดตามข่าวสารและส่งแรงใจไปญี่ปุ่นด้วยกันละกันนะคะขยับจังหวะนิดนึงเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะง่วงเอา Twice เพลงนี้ I Can't Stop Me

พิงค์ค่ะคุณผู้ฟัง As If It's Your Last นะคะก่อนในนั้นมีเทียร่ากับ TTL Time to Love เพลงเก่านิดนึงแล้วก็รวมไปถึงชวยด้วยกับ I Can't Stop Me และตอนนี้เวลาหมดแล้วด้วยขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับรายการ Mass FM กลับมาเจอกันรอบเย็น 17:00 นถึง 18:00 นไปพร้อมค่ะ Big Bang กับ Bang Bang Bang เพลงนี้เหมาะกับการเต้นมากๆโดยเฉพาะการเต้นแอโรบิกนะคะทุกเวทีน่าจะต้องมีเพลงนี้แหละนะคะจังหวะเขาได้เจอกัน5

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะวัคซีนอีโบลาเริ่มทดลองกับมนุษย์แล้วมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดประกาศว่าอาสาสมัครรายแรกได้รับวัคซีนต้นแบบฉัดออกซ1 BDVV ซึ่งเป็นวัคซีนที่พัฒนาขึ้นเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบุโยในการทดลองกับมนุษย์ครั้งแรกของโลกวัคซีนดังกล่าวพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์จากกลุ่มวิจัยวัคซีนออกซฟอร์ดและสถาบันวิทยาศาสตร์โรคระบาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยโดยคณะนักวิจัยจะเดินหน้ารับสมัครและฉีดวัคซีนให้แก่อาสาสมัครเพิ่มเติมในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้าพร้อมติดตามผลเพื่อประเมินความปลอดภัยภูมิคุ้มกันวัคซีนต้นแบบนี้สามารถพัฒนาจากแนวคิดสู่การทดลองทางคลินิกได้ภายในเวลาเพียง8สัปดาห์ด้วยความร่วมมือระหว่างศูนย์ผลิตชีวคันเพื่อการทดลองทางคลินิกของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดสถาบันเซรุ่มแห่งอินเดียและพันธมิตรอื่นๆและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มพันธมิตรความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพื่อรับมือโรคระบาด CEP ภายใต้โครงการเร่งพัฒนาวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบุโยมูลค่า 8.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐราว282ล้านบาทหากผลการทดลองระยะเริ่มต้นเป็นที่น่าพอใจกลุ่มพันธมิตรจะทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดและสถาบันเซรุ่มแห่งอินเดียต่อไปเพื่อสนับสนุนการทดลองทางคลินิกสุดท้ายและจัดทำข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการขออนุญาตใช้วัคซีนในภาวะฉุกเฉินหรือการขึ้นทะเบียนใช้งานอย่างเป็นทางการจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000

0: ซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อให้คู่สุขภาพ
5: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ
5: ่
2: ะ
5: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ Miu X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
10: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
11: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ต้นกับสิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุขเพราะทุกข์อยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
1: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากันห่วงใยใส่ใจและแบ่งปันขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness
1: Our happiness
0: Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabi
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
5: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันในวันสำคัญวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ซึ่งทางสำนักพระราชวังก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ค่ะวันนี้คาดว่าฝนน่าจะเพิ่มมากขึ้นนะคะเชียงใหม่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะที่อำเภอแม่แจ่มฮอดอมก๋อยแม่อายกัลยาณิวัฒนาและฝางค่ะอุณหภูมิสูงสุดบ่ายนี้แต่ที่ประมาณ33องศาเซลเซียสยังมีสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามข่าวสาร Mass FM พร้อมกับคุณพัฒมนัสชัยมินด้วยนะคะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันค่ะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทางTikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่มธรรมร่มใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM

0: เสกสิ่งงมงายโดยหันเข้าหาความเป็นจริงความคิดวิทยาศาสตร์จะคิดและทำอย่างมีพื้นฐานรองรับซึ่งมองเห็นได้ถึงผลสำเร็จที่จะตามมาความคิดวิทยาศาสตร์สร้างโลกให้สิวิไลและสร้างคนให้ก้าวหน้าไปข้างหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดความจริงเป็นเช่นนี้แต่ความคิดที่เชื่อถือโชคลางฝากความหวังไว้กับสิ่งที่มองไม่เห็นก็ยังมีบทบาทครอบงำผู้คนจำนวนมากในทุกวันนี
1: ้วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมธรรมร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะที่มีโชคพลาซ่าขอแนะนำเรื่องของการเลือกเครื่องเขียนให้เหมาะกับการใช้งานจากร้านเครื่องเขียนสมุดลานนาขอแนะนำนะคะปากกาควรจะเลือกปากกาที่เขียนลื่นแล้วก็ไม่เลอะเทอะเช่นปากกาหมึกเจลสมุดก็ควรจะเลือกที่มีกระดาษหนาไม่ซึมหมึกเพื่อการเขียนที่สะดวกส่วนที่จัดระเบียบเช่นแฟ้มเอกสารหรือกล่องเก็บเครื่องเขียนก็จะช่วยให้คุณจัดการได้ง่ายขึ้นสมุดลานนาสาขามีโชคพลาซ่าจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนเปิดบริการทุกวันค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม
0: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Science Mathematics Plus Program เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบเข้มข้นพร้อมโครงงานและการแข่งขันวิชาการ 2. Science Mathematics Program พัฒนาทักษะทางด้านฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและคณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริง 3. Science Mathematics Plus Technology Program ผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาซอฟต์แวร์เตรียมพร้อมสู่โลกดิจิทัลทั้งหมดนี้คือโปรแกรมวิทยาศาสตร์ที่พร้อมตอบโจทย์การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow โทร053-140-232-4เทศบาลนครเชียงใหม
5: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
2: นครแห่งความสุข
5: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
2: ่อาหารหรือห้องกินเมืองนับเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของชาวเชียงใหม่ด้วยความมีลักษณะเฉพาะจึงสร้างชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเช่นจินลาบแกงอ่อมไส้อั่วแคบหมูจีนปิ้งน้ำพริกหนุ่มยำจีนไก่แกงแคซึ่งคนเมืองจะทานอาหารกันแบบง่ายๆโดยนำส่วนผสมวัตถุดิบจากท้องทุ่งท้องนาเช่นปูปลาหอยกุ้งกบเขียดส่วนผักก็เป็นผักพื้นบ้านเช่นผักเฮือดผักจุ่มปาผักขี้หูดตลอดจนถึงผักริมรั้วเช่นกระถินผักตำลึงผักส่วนวิธีการปรุงอาหารของคนเมืองมีหลากหลายเช่นแกงต้มนึ่งยำป่ามปิ้งแอบอบอ่อมอ๊อกอ่องเจียว จืนจี่ซ่าลาบอัวหลามและคั่ว
5: เทศบาลนครเชียงใหม
0: ่เทศบาลนครเชียงใหม
5: ่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
5: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
4: ่คุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้27กรกฎาคมนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นายสุนทรยามสิริรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569นอกจากนี้ยังมีพิธีถวายเทียนพรรษาและกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิธี5สอ Big Cleaning Day โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาบริเวณวัดศรีดอนชัยเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตลอดจนอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามเนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นณวัดศรีดอนชัยอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยมีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่เข้าร่วมค่ะ

ลาที่คุณดูภาพยนตร์หรือรายการทีวีเคยสังเกตไหมคะว่าสิ่งใดที่ทำให้คนเราประสบความสำเร็จและมีความสุขซึ่งสิ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จมีความสุขที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อนั้นมักจะมีคุณลักษณะหรือว่าเหตุการณ์ที่แสนวิเศษแต่ในชีวิตจริงข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จนั้นไม่ได้น่าตื่นเต้นหรือว่าน่าพิศวงแต่อย่างใดแต่ถึงกระนั้นนะคะข้อแตกต่างนี้ก็ยังมีความสำคัญซึ่งข้อแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ไม่เคยได้ลิ้มลองรสชาติของความสำเร็จเลยก็คือความมีสติรู้ผิดรู้ชอบคนที่จัดการกับสิ่งต่างๆด้วยความเป็นระเบียบมีสามัญสำนึกมีความสอดคล้องกลมกลืนและวิริยะอุตสาหะมักจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ในท้ายที่สุดค่ะและจากการศึกษาวิจัยนะคะเกี่ยวกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาทางด้านธุรกิจพบว่าความมีสติรู้ผิดรู้ชอบของพนักงานนั้นมีผลต่อการพยากรณ์ความพึงพอใจของนายจ้างมากกว่าสติปัญญาของพนักงานถึง5เท่าเลยทีเดียวค่ะ

0: มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบ.ของแถมเพียบ
1: วัยรุ่นจะขี่ไปเรียนคันแรกรถ AT Honda Scoopy มีสายประหยัดจะซื้อทั้งทีต้องคุ้มกับ Honda Wave 110ถูกที่สุดคุ้มที่สุดเริ่มเพียง 49,900 บาทรายเดือนเริ่มเพียง 1,000 กว่า
0: ออก PCX 160รับฟรีหมวกกันน็อกสุดเท่หรือออก Honda Lee ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทมั่นใจบริการหลังการขายด้วยทีมช่างคุณภาพนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
1: อยากถอยมือถือใหม่ไปที่ก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่างที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ลดราคาอยู่ถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: Chromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกอ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบทุกความคุ้มต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
3: คุณผู้ฟังคะที่นิยมพาณิชย์วันนี้กับมหกรรมเครื่องซักผ้ารับโปรแรงจัดหนักลดช้ำรับหน้าฝนไม่ว่าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาๆผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษนะคะและใครที่มีเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 บาทหรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทค่ะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะมาที่นิยมพาณิชย์พร้อมกับมากรรมเครื่องซักผ้าสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
4: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมเพอร์พอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่วินิก้าล้างสารพิษลดคอเลสเตอรอลนมผึ้งยอดคุณอาหารสร้างภูมิคุ้มกันเกสรผึ้งรักษาภูมิแพ้ความดันและควบคุมน้ำหนัก
5: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Fora B มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperlis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
4: Fora B จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
5: ให้ Fora B ดูแลสุขภาพที่ Fora B Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
4: นและ Fora B Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9

0: มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อความอุดมสมบูรณ์สงบร่มเย็นของประเทศไทยทรงหลอมรวมจิตใจคนไทยให้เป็นหนึ่งเดียวรวมพลังไทยเพื่อพัฒนาไทยในทุกๆด้านนำพาบ้านเมืองปวงชนชาวไทยสู่ความอยู่ดีกินดีเปี่ยมด้วยเกียรติยศศักดิ์ศรีและทำรงวัฒนธรรมของสยามประเทศให้คงอยู่ดังพระปฐมบรมราชองค์การที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปด้วยทรงตั้งมั่นพระราชหฤทัยที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจในพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีในการบำบัดทุกบำรุงสุขให้อนาราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนบนพื้นแผ่นดินไทยทรงเคียงข้างประชาหวังดังภาพการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจจึงเป็นภาพอันน่าประทับใจความจงรักภักดีและความผูกพันอันแนบแน่นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยจึงปรากฏให้เห็นตลอดกาล
1: Mass FM
2: Mass FM

0: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ74พรรษาเมื่อวันศุกร์ที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาโรงเรียนวารีเชียงใหม่นำโดยอาจารย์วารีภัทรวณิชผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวารีเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อความผาสุกของปวงชนชาวไทยค่ะ
1: การเวลาคราฟแฟลต
2: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
1: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
1: From passion to creation
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
3: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
4: ่วนัสสนัน
3: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
4: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
3: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
4: ฮองเจียงใหม
3: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
1: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
4: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
3: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
1: มนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
4: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
1: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
3: มนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
1: 053-214-410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
0: คุณผู้ฟังคะศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นผู้ให้ในกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะเพื่อส่งต่อความหวังและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในวันอังคารที่28กรกฎาคม10โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นนะคะณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนการบริจาคโลหิต1ครั้งสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้หลายชีวิตเพียงสละเวลาไม่นานคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสและความหวังให้กับผู้ที่กำลังรอความช่วยเหลือให้โลหิตให้ชีวิตเพราะการแบ่งปันของคุณคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาร่วมสร้างกุศล1หยดจากคุณต่อชีวิตได้อีกหลายคนมาร่วมเป็นผู้ให้ในกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะที่ชั้น1ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน10โมงเช้าถึง3ทุ่มในวันอันเป็นมงคลสำหรับปวงชนชาวไทยอังคารที่28กรกฎาคม2569นี้ค่ะ
5: Mass FM Your happiness Our happiness

0: คุณผู้ฟังคะวันนี้ฟอร่าบีขอแนะนำฮันนี่เวนิก้าสูตรใหม่ประโยชน์เพิ่มขึ้นอร่อยเปรี้ยวอมหวานเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่มีพรีไบโอติก 2,500 มิลลิกรัมซึ่งจะช่วยให้ขับถ่ายง่ายปรับสมดุลจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้นะคะเพราะนั้นจะหมดปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อไม่ทิ้งสารตกค้างเพราะหมักน้ำผึ้งดอกลำไยแบบธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นด้วยปริมาณกรด 1.8% ดังนั้นจึงดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร่าบีไม่ดื่มไม่ได้แล้วนะคะสำหรับฮันนี่เวนิก้าออริจินอลปรับสูตรใหม่เพิ่มปริมาณประโยชน์โดนใจรสชาติอร่อยเหมือนเดิมด้วยน้ำผึ้งหมักแบบธรรมชาติในถังไม้โอ๊กดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปแน่นอนและยังเพิ่มคุณประโยชน์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพรีไบโอติกรวมทั้งมีวิตามินซีต้านอนุมูลอิสระเสริมภูมิคุ้มกันสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร่าบีนะคะตามไปที่ฟอร่าบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
3: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
3: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
5: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
6: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประหยัด
5: ถาวรท่อไอเสียคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง
6: ด้วยประสบการณ์และความชำนาญงานของเจ้าของร้านจึงสามารถแนะนำเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมหม้อพักท่อไอเสียให้ได้คุณภาพและความคุ้มค่าเป็นทางเลือกที่ลูกค้าตัดสินใจได้เอง
5: ถา

0: นาเยื้องสนามกอล์ฟลานนาโทร0532177633
1: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: Mass FM
3: เมื่อมีจงให้หากอยากได้จงทำก่อนยึดมากเป็นทุกข์มากยึดน้อยเป็นทุกข์น้อยไม่ยึดทุกข์ก็ไม่มี When you have, give. If you want something, do it first. Attachment brings much suffering. Attachment less brings little suffering. No attachment at all brings no suffering.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดตลอด48ชั่วโมงวันที่29ถึง30กรกฎาคม2569สำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษางดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดตลอด48ชั่วโมงตั้งแต่ 0.01 นาฬิกาของวันที่29กรกฎาคม2569จนถึง24นาฬิกาของวันที่30กรกฎาคม2569ยกเว้นการขายในสถานที่ที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายอ้างอิงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2568 1. สนามบินระหว่างประเทศอาคารที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารภายในสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ 2. สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการสถานบริการผับบาร์ที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 3. สถานประกอบการที่เปิดบริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หรือบริเวณที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 4. โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 5. สถานที่จัดกิจกรรมพิเศษระดับชาติหรืองานอีเวนต์ระดับชาติหรือนานาชาติมีคนจำนวนมากไปทำกิจกรรมร่วมกันตามรายชื่อสถานที่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแจ้งเหตุสอบถามขอความช่วยเหลือโทร191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420022
5: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

0: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
1: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
0: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
1: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
2: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
3: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
2: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
4: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
5: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
4: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
2: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกาแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย13สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
6: ่ New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นNew MG Urban Life Easy
7: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063 525 1719
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
11: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
12: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92กับรายการ Fresh and

หยุดตะวันไว้ที่ปลายฟ้าและคุณผู้ฟังอีกหนึ่งเพลงเก่าๆของพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองนั่นเองนะคะก่อนในนั้นมีเก็บตะวันใจที่พลังกูลด้วยกลับมาเจอกันรอบเย็นค่ะ 17:00 นถึง 18:00 นกับวันอังคาร 28 กรกฎาคม2569วันหยุดแรกของสัปดาห์นี้เลยก็ว่าได้แต่บางคนหยุดมาตั้งแต่เมื่อวานบางคนยิ่งกว่านั้นคือหยุดมาตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วค่ะก็ลากันเพิ่มบ้างอะไรบ้างจะได้มีวันหยุดยาวๆเป็นลองวีคเอนด์กันก็ได้ข่าวว่าเชียงใหม่หลายจุดเลยทีเดียวที่รถแน่นมากๆเส้นคันคลองนี้ไม่เบาเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังการจราจรบนถนนคันคลองแยกต้นพยอมเจ้าหน้าที่กำลังเร่งระบายหลายเส้นทางที่รถราเริ่มนั่นกันละด้วยฝากขับขี่ด้วยความระมัดระวังและอุบัติเหตุก็เยอะอีกต่างหากด้วยนะคะฟังเพลงเก่าๆเป็นเพื่อนกันช่วงเย็นค่ะเชียงใหม่รีเดโอ92เมกะเฮิรตซ์สำหรับหลายท่านที่อาจจะกำลังออนเดอะเวย์กันอยู่ขับรถกันอยู่ก็ฟังเพลงเก่าๆเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะคะวิทยาโกมารกุณนครไม่คิดไฟกระดอกทานตะวันค่ะ

านนะคะคุณฟังหรือว่าจริงๆแล้วเพลงนี้ร้องหลักๆก็คือแอมสาวลักษณ์ลีลาบุตรนะได้เสียงของมายช่ามาฟีเจอริ่งในตอนท้ายกระดวงตะวันเพลงนี้นะคะวิทยาโกมารกุณนครไม่ขีดไฟกระดอกทานตะวันค่ะ 17:27 นแล้วเชียงใหม่รีเดียวค่ะชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับมิสูแสงชัยด้วย New Xpander Cross HEV ซึ่งเป็นรถครอบครัวที่พร้อมให้คุณได้เดินทางกับครอบครัวอย่างสบายๆไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในทุกวันหรือว่าจะเป็นทริปสุดพิเศษสำหรับคนที่คุณรักค่ะ All New Xpander Cross HEV พร้อมในทุกเส้นทางมั่นใจและคุ้มค่ากว่าเดิมนะคะเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้พร้อมรับข้อเสนอพิเศษสุดจากเราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ค่ะผ่อนเริ่มต้นเพียง 6,672 บาทต่อเดือนหรือรับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 10,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1 1ปีนะคะขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์สูงสุด7ปีเจ้าของรถ Mitsubishi รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 10,000 บาทด้วยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะแวะไปเทสได้ไปเจอกันได้วันนี้หยุดทำการ1วันพรุ่งนี้เปิดปกติแล้วนะคะสาขาแม่เหียค่ะติดกับแมคโครหางดง0931400165สาขาแม่โจ้แยกกลุ่มโชคนะคะ0864298251และที่สาขาลำพูนสันปาฟาย0943139949และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของมิสูแสงชัยได้เลยนะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงเย็นๆของเรามาถึงงานเก่าๆบ้างคุณผู้ฟังนัดมีเรียกับฟ้ากับตะวันค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายยูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายยู Facebook หายยูวิก
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
6: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

ําได้ไปแล้วได้ไม่มีคนนั้นอยู่แล้วนะคะชื่อเพลงนี้ก็คือไม่มีฉันคนนั้นอีกแล้วงานเก่าของโฟร์ทค่ะนิรมนต์จิเรชิวังกูลก่อนนั้นมีปานธนพรกับสองกายหัวใจเดียวด้วย 17:44 นแดดไม่มีแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะเวลานี้นะไม่รู้ว่าหายไปไหนแต่ที่แน่ๆคือวันนี้เป็นวันหนึ่งที่เชียงใหม่เราโดยเฉพาะในโซนของภาคเหนือมีประกาศเตือนว่าฝนจะตกหนักมากๆเลยทีเดียวแต่ไม่รู้ตกโซนไหนบ้างนะเท่าที่ดูคือตอนนี้แอปพลิเคชันวินดี้ก็ไม่ค่อยจะชัวร์เท่าไหร่ก็เลยไม่ได้เข้าไปดูแต่ว่านี่แหละคลึ้มๆมาแล้วนะคะก็รอลุ้นกันไปว่าคืนนี้เราจะได้เจอได้ทักทายฝนกันหรือเปล่านะคะอยู่ด้วยกันช่วงเย็นค่ะมาพร้อมกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่กันด้วยค่ะใครที่อยากจะได้ความมั่นใจเวลาอยากจะแต่งตัวสวยๆออกงานต่างๆนานาใครๆก็อยากจะดูดีกันใช่ไหมคะคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีสุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางสีสาล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าจะเป็นผมร่วงจากการทำคีโมเคมีบำบัดค่ะผมบางแล้วก็รวมไปถึงผมงอกด้วยปิดผมได้ดีมากๆไม่ต้องทำไม่ต้องเสียเวลาในการเข้าร้านเลยนะคะเราคัดสรรวิกผมแท้และมีวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมใส่แล้วดูดีไม่ร้อนใส่ง่ายด้วยค่ะเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองไม่ให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีนะคะสามารถที่จะแวะไปลองสวมปรึกษาแล้วก็ขอคำแนะนำจากเราได้ค่ะใส่ให้พอดีใส่ให้ดูดีเลือกได้กว่าร้อยแบบเลยทีเดียวกับวิกผมไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่ 9:30 นถึง 19:00 น 0918583613 0918583613กับไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยและเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะดูรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของไฮยูวิกได้เลยนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะนะฟังงานเก่าของมิลวรรณมาลีดูแลแทนฉันค่ะ

ที่ไว้ใจกันยากนะคะจะแลดูไม่ค่อยจะมั่นใจจะยังไงบอกรักกันแบบนี้จะโอเคไหมจะจริงหรือเปล่านะคะพลพลและลานาสัญญากาสลองค่ะเป็นเพลงคู่ที่น่าฟังมากๆมาริวันจิมิน่าก่อนในนั้นด้วยกับฝากดูแลแทนฉัน 17:54 ค่ะคุณฟังได้เวลาเดินทางกลับบ้านเตรียมตัวพักผ่อนกันแล้วด้วยค่ะกับคุณส่งท้ายด้วยนะคะเย็นนี้อยากจะพักเข้าครัวพาครอบครัวไปนั่งทานข้าวเราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอเชิญได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะอากาศสบายๆมากินอาหารทะเลอร่อยๆแล้วก็มีอาหารไทยให้คุณได้เลือกกันด้วยมากมายหลากหลายเมนูที่พร้อมเสิร์ฟทุกเมนูกุ้งหอยปูปลามากันครบอยากทานอะไรสั่งได้รอไม่นานด้วยค่ะคุณผู้ฟังทั้งเมนูของกุ้งแม่น้ำใหญ่เผาสดเด้งมันกุ้งแบบล้นๆฉ่ำๆกันเลยทีเดียวหรือมันจะเป็นปูทะเลผัดผงกะหรี่ปลาเต่าเต้ยหม้อไฟนะคะกุ้งเหยียบน้ำนะคะกุ้งแช่น้ำปลากุ้งอบอุ่นเส้นปลากระพงทอดน้ำปลาหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดนะคะแล้วมีแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองด้วยเนื้อปูหล่นนะคะแล้วก็มีอื่นๆมากมายทั้งยำสาวท่าจีนนะคะไก่ย่างชมจันทร์และอื่นๆอีกเยอะเลยทีเดียวค่ะตามไปอร่อยได้กันได้ทุกวันและทุกเย็น 17:00 น.ถึง 23:00 น.นั่งทานข้าวกับครอบครัวนัดปาร์ตี้เบาๆกับเพื่อนๆนะคะหรือว่าจะฟังเพลงสบายๆแค่นี้ก็มีความสุขง่ายๆแล้วค่ะอย่าลืมแวะไปกันได้กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสอร่อยจัดในย่าน7ยอดนะคะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดซอยโพธาราม2ซอย LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวค่ะเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยร้านเปิดทุกวัน 17:00 น.ถึง 23:00 น.จองโต๊ะล่วงหน้าได้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์นี้นะคะ0635251719 0635251719และดูรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เลยค่ะพร้อมให้บริการทุกวันและทุกเย็นกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะส่งท้ายกันก่อนและกันค่ะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันพรุ่งนี้ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมแม้จะเป็นวันหยุดพรุ่งนี้เช้าจะแวะไปวัดก่อนแล้วก็กลับมาจัดรายการทันแน่นอนค่ะเพราะว่าจัดรายการพรุ่งนี้การนาฬิกาเวลาเดิมเดี๋ยวเจอกันกันแล้วกันเพราะว่าไม่อยากไปเที่ยวที่ไหนไปที่ไหนคนเยอะมากๆขอเป็นเจ้าบ้านที่ดีขอเป็นคนเชียงใหม่ที่นั่งทำงานเปิดเพลงเพราะๆเป็นเพื่อนคุณฟังจิตดีค่ะนะคะส่วนใครที่เที่ยวก็เที่ยวพักผ่อนอย่างเต็มที่เลยค่ะพี่เบิร์ดธงชัยกับเสียดายส่งท้ายเจอกันพรุ่งนี้นะคะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับเพลงสากล Radio Twilight

0: Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
2: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
4: ์นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Twilight โดยคุณสมเกียรติชุนิส

ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อม

0: รดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอชวายไลท์ 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนี้สายครับเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังขับรถเย็นวันนี้หรืออาจจะไม่ได้ขับรถก็ได้วันนี้น่าจะเป็นวันหยุดอยู่บ้านกันแง่เลยนะฮะอาจจะมีกิจกรรมอย่างอื่นนะวันนี้ทานอาหารด้วยกันวันหยุดอย่างนี้หยุดกี่วันในวันนี้พรุ่งนี้มะรืน3วันอย่างน้อยสุกยาวก็ถึงเสาร์อาทิตย์อีกทีก็หลายวันเลยทีเดียวนะฮะแบ่งเวลาแบ่งเผื่อไปด้วยเดี๋ยวช่วงท้ายๆหมดแรงซะก่อนหยุดนานเกินไประวังด้วยนะครับคุณผู้ฟังฟังเพลงเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมครับเย็นวันนี้นะครับกับเรดิโอทวายไลท์ผมสมเกียรติช่วงนิสัยและ 92.0 นะครับขอบคุณชาบุกุทั้ง6สาขานะครับไปอิ่มอร่อยกันได้เลยวันหยุดนี้นะฮะเปลี่ยนบรรยากาศไม่อยากทำอะไรทานที่บ้านผมแนะนำไปทานชาบุกุกันนะฮะรับประกันเลยว่าคุณจะถูกใจอร่อยแล้วก็ราคานี่หน่อมแนมมากนะฮะสบายใจได้เลยทีเดียวถ้าเปรียบเทียบกับร้านอื่นๆอันนี้เน้นเลยนะลองดูแล้วกันการบริการที่คุณจะต้องประทับใจและเมนูที่แสนอร่อยน้ำซุปเป็นต้อง8แบบแค่คุณเลือกชิมก็ยังไม่ครบเลยนะฮะลองไปดูที่นี่เราเลือกสินค้าที่มีคุณภาพอันดับหนึ่งเลยทีเดียวเชิญได้ที่ชาบุกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับแล้วก็คืนนี้พบกันได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town ก่อนที่จะหยุดยาวกัน 2-3 วัน2วันนะฉะนั้นพรุ่งนี้มะรืนนี่ Warm Up เขาหยุดนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกอะไร ปิดแมตช์กันแล้วกันนะฮะส่งท้ายกันคืนนี้เจอกันได้ที่ Warm Up The Best in Town 053-400-677 นะครับขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับยังเยื้องกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมนะครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจนะครับค่ำวันนี้ของเรากับเรดิโอทวายไลท์ 92.0 กับผมสมเกียรติช่วงนิสัยครับเรดิโอทวายไลท์

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

ช่วงวันหยุดนะครับวันนี้ก็ผมดูในโซเชียลมีเดียนะก็เห็นมีนักท่องเที่ยวเยอะทีเดียวนะฮะแถวๆเชียงดาวนี่ FC เพียบเลยนะผมว่าแถวๆดอยสะเก็ดหรือว่าจะเป็นย่านแม่กำปองยอดฮิตนี่ก็ไม่น่าจะพลาดแล้วฮะรอบๆเชียงใหม่นี่นักท่องเที่ยวเยอะแยะทีเดียวนะฮะขับรถฟังเพลงกันไปกันแล้วกันนะครับฉะนั้นช่วงนี้ใครที่ส่วนใหญ่ช่วงนี้ถ้าอยู่เชียงใหม่แล้วไม่ได้ไปไหนส่วนใหญ่ก็อยู่บ้านนะฮะคุณผู้ฟัง3วันนี้เต็มๆเลยทีเดียวนะครับพักผ่อนให้เต็มที่ฝนตกหาอะไรทำทานที่บ้านเปลี่ยนบรรยากาศลองทำเมนูที่อยากทานดูสักครั้งนึงนะฮะอย่างดีก็ครั้งแรกไม่อร่อยหรอก ลองดูก่อนถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะไม่เกิน 2-3 ครั้งฝีมือเข้าทีทีนี้อร่อยทีนี้ล่ะคุณจะรู้สึกแบบสนุกมากในการทำกับข้าวอยู่บ้านนะฮะแล้วก็ช่วงที่ว่างๆมีอะไรทำก็คุณฟังอยากปลูกต้นไม้หน้านี้ปลูกต้นไม้ง่ายฝนมันตกบ่อยๆนะฮะก็หาอะไรสวยๆงามๆดิพอหน้าหนาวมันก็สวยพอดีเลยอันนี้หาเรื่องให้คุณผู้ฟังหากิจกรรมทำในช่วงวันหยุดนะครับจะได้ไม่เหงาเดี๋ยวดีกว่าไปผิดหัวกันทะเลาะอีกแล้วหาอะไรทานคำนี้ให้อร่อยทุกคนนะครับ Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053 400

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกยา69ทุกเมนูหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: หมดเวลาแล้วนะครับดิสครูทุ่มหนึ่งแล้วนะผมต้องลาคุณฟังแล้วนะฮะขอบคุณที่ติดตามและฟังรายการด้วยกันมาพรุ่งนี้กลับมาเป็นเพื่อนฟังรายการด้วยกันใหม่เหมือนเดิมนะครับคำนี้ลาแค่นี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: รัฐยืนยันการเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและเลบานอนรอบใหม่จะมีขึ้นในวันที่4สิงหาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลขอให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ได้พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคมนี้และหากต้องแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ระดับจังหวัดและอำเภอครอบคลุม76จังหวัดและ878อำเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี2569ทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่การประกาศผลครั้งแรกและผู้ที่ผ่านเกณฑ์ภายหลังการทบทวนจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่การประปานครหลวงขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ช่วยลดค่าครองชีพประชาชนถึงวันที่30กันยายนนี้
2: นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประปานครหลวงหรือกปน.พร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลังขยายระยะเวลาลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านค่าน้ำประปาภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันที่30กันยายนนี้ช่วยให้ผู้มีสิทธิ์ที่อาจยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์มีเวลาเตรียมความพร้อมและลงทะเบียนได้อย่างครบถ้วนโดยได้กำชับให้การประปานครหลวงเตรียมความพร้อมทางด้านระบบการให้บริการบุคลากรและช่องทางอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและไม่พลาดสิทธิ์ที่พึงได้รับด้านนางสาวสุวราทวิศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงกล่าวว่าตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลังเพื่อบรรเทาภาระค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะให้การสนับสนุนไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทรัฐสนับสนุน100บาทและผู้ใช้สิทธิ์ชำระส่วนต่างแต่หากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้ใช้สิทธิ์ต้องชำระค่าน้ำประปาเต็มจำนวนทั้งนี้ผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จล่วงหน้าอย่างน้อย1วันก่อนลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์กับกปน.โดยสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่30กันยายนและจะเริ่มใช้สิทธิ์ในใบแจ้งค่าน้ำประปาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์เดิมตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องในใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาถึงเดือนตุลาคมนี้โดยทุกกรณีไม่สามารถใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้จุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์และทีมไทยแลนด์ตั้งเป้าเจรจามาตรการภาษีกับสหรัฐต้องไม่แตกต่างจากประเทศคู่แข่งมากเกินไปเพื่อรักษาความสามารถทางการแข่งขัน
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการภาษีของสหรัฐอเมริกาว่าสหรัฐได้ทยอยปรับอัตราภาษีนำเข้าของไทยหลายครั้งล่าสุดขยับเป็นร้อยละ 12.5 ในเดือนนี้ซึ่งสะท้อนทิศทางที่สหรัฐใช้นโยบายภาษีควบคู่กับประเด็นการค้าและแรงงานมากขึ้นและขณะนี้ทีมไทยแลนด์มีความพร้อมสำหรับการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ระดับเทคนิคแล้วเหลือเพียงรอสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR กำหนดวันหารือเชื่อว่าหากเริ่มการเจรจาจะสามารถสรุปผลได้ภายในประมาณ1สัปดาห์เนื่องจากได้เตรียมข้อมูลและจุดยืนไว้ครบถ้วนโดยมีเป้าหมายไม่กดดันให้ได้ภาษีต่ำที่สุดแต่ต้องทำให้อัตราภาษีของไทยไม่แตกต่างจากประเทศคู่แข่งมากเกินไปเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยรวมทั้งคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรและประชาชนซึ่งถือเป็นผลประโยชน์ของประเทศโดยรวม
4: เป้าหมายของเราก็คือว่าทำยังไงก็แล้วแต่ให้อัตรานำเข้าเนี่ยไม่ต่างจากคู่แข่งมากเกินไปแล้วไม่สูงไปกว่าที่เคยโดนไว้ก็คือที่19นะคะแล้วก็ ทำอย่างไรเราถึงจะมีสินค้าที่ได้รับการยกเว้นมากขึ้นนะคะจากเดิมที่2,000กว่ารายการเนี่ย

0: ถ้าได้มากขึ้นกว่านี้อีกก็จะช่วยทำให้เอกชนเราสามารถที่จะเดินต่อไปได้
1: นางสุภจีกล่าวด้วยว่าสำหรับประเด็นแรงงานภาคบังคับตามมาตรา301ที่สหรัฐต้องการให้ไทยมีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานภาคบังคับนั้นประเด็นนี้ได้แจ้งสหรัฐทราบแล้วว่าไทยกำลังร่างกฎหมายดังกล่าวและมีแผนที่จะเสนอร่างต่อรัฐสภาในปีหน้าทั้งนี้ปัจจุบันสินค้าไทยได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าจากสหรัฐแล้ว 2,120 รายการซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อภาคการส่งออกปุริมปราศภาภาครายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูนโยบายพัฒนาภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับรายได้สร้างความมั่นคงให้เกษตรกร
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งสร้างรายได้และความมั่นคงแก่เกษตรกรผ่านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาภาคการเกษตรควบคู่กับการยกระดับสินค้าเกษตรให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโดยยึดแนวทางตลาดนำควบคู่กับการวางรากฐานพัฒนาภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบผ่าน5ด้านสำคัญได้แก่การยกระดับข้าวไทยด้วยพันธุ์ข้าวใหม่และการพัฒนาข้าวคาร์บอนต่ำการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการการใช้แนวทางตลาดนำการผลิตควบคู่กับการปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและเปิดตลาดการส่งออกการลดขั้นตอนภาครัฐพร้อมผลักดันเกษตรแม่นยำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินด้วยผลักดันการเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์สปก.เป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรมรวมถึงการช่วยเหลือเกษตรกรด้านหนี้สินร่วมกับธกส.และกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรซึ่งสามารถแก้ไขและสามารถพักหนี้ให้เกษตรกรได้กว่า 8,900 รายวงเงินราว940ล้านบาทพร้อมลดหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรได้กว่า 9,300 ล้านบาทชวนันท์มาลีรายงาน
2: ความคืบหน้าการสอบสวนข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสรุปผลการสอบสวนภายใน 2-3 วันนี้มั่นใจจะนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้ทั้งหมด
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยโดยกล่าวว่าหลายประเทศยังเชื่อมั่นในศักยภาพและความมั่นคงของไทยทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนและความมั่นคงด้านพลังงานซึ่งสิ่งที่ต้องเร่งฟื้นฟูคือความเชื่อมั่นของประชาชนภายหลังพบการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยยืนยันว่าจะดำเนินการถึงที่สุดตามพยานหลักฐานและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดเพื่อเรียกศรัทธาของประชาชนกลับคืนมาพร้อมสั่งวางระบบป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้เกือบทั้งหมดโดยคณะกรรมการที่รับมอบหมายเรื่องนี้ก็ทำการประกาศเพิกถอนรายชื่อคนที่ทุจริตแล้วและคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจะสรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน 2-3 วันจากนั้นจะนำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาเพื่อให้เห็นภาพกระบวนการทั้งหมดของคดีหากผลสอบพบผู้เกี่ยวข้องจะดำเนินคดีทั้งหมดโดยไม่ละเว้น
5: จับโกงได้เกือบหมดแล้วทางคณะกรรมการแม้กระทั่งคณะกรรมการรับมอบอำนาจไปดำเนินการเรื่องนี้ก็ทำการประกาศเพิกถอนรายชื่อนะครับคนที่ทุจริตแล้วด้วยกลไกของรัฐบาลกลไกของกระทรวงที่เรามีมาทั้งหมดเราก็ทำให้เราสามารถหาจุดที่เป็นการที่การเป็นการทำผิดได้ก็และเดี๋ยวก็จะมีต่อมาเรื่อยๆทุกอย่างก็จะถูกตีแผ่ออกมาผมก็ยิ่งมีความสบายใจดีใจใหญ่ว่าเรื่องนี้มันจะไม่มีทางเป็นมวยล้มต้มคนอื่นแน่นอน
4: สำหรับขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบเส้นทางการเงินวาสนาตระเกตรายงาน
2: ขณะที่นายดิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นประจำปี2568ว่ากระดาษคำตอบของผู้สอบ 279,949 รายที่สอบไปตั้งแต่เดือนธันวาคม2568และส่วนของภาคใต้ที่สอบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2569 หลังจากประกาศผลและบรรจุได้มีการขึ้นบัญชีเดิมไว้ 55,193 รายต่อมาพบว่าได้มาโดยผิดปกติไม่สุจริตและไม่เป็นไปตามกระบวนการสอบที่ควรจะเป็น จึงได้ยกเลิกบัญชีดังกล่าวและใช้บัญชีที่ถูกต้องแทนโดยในสัปดาห์หน้าจะเรียกประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับผู้สอบแต่ละกลุ่มใหม่นายนิรัตน์ยังย้ำว่ากลุ่มที่1ซึ่งมีจำนวน 11,030 รายเป็นผู้สอบผ่านหลังการตรวจสอบและประกาศผลใหม่แล้วสถานะไม่เปลี่ยนแปลงยังคงรับราชการได้ตามปกติแม้อันดับอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่ผลสอบยังคงเดิมเพราะเป็นผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเองส่วนผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งทั้งหมด 14,988 รายทั้งผู้ที่สอบได้ด้วยตนเองและผู้ที่มีการตกแต่งคะแนนจากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ที่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ 5,129 รายต้องถูกเพิกถอนการบรรจุทันทีสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการสามารถทดลองปรับเพิ่มการออมได้เพื่อให้ทราบยอดเงินที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู MyGPF and MyGPF Digital Twins บนแอปพลิเคชันกบข.เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณโดยสามารถประมาณการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twin 1เป็นแบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราการออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้ทราบยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนสมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนูนี้ได้บนแอปพลิเคชันกบข. MyGPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยเฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสล่าสุดมีประชาชนซื้อแพ็กเกจเฟรนไชส์แล้ว150รายและยังเปิดรับสมัครจนถึง31สิงหาคม2569โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าเฟรนไชส์ 50% สูงสุด 10,000 บาทต่อรายพร้อมคัดเลือกเฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์และช่วยต่อยอดธุรกิจด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษพื้นที่ขายใน Lotus และ Macro ฟรี6เดือนรวมถึงเชื่อมต่อแอปถุงเงินเพื่อสร้างโอกาสมีอาชีพมีรายได้และเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้

0: อกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ขณะนี้เวลา 19:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ยืนยันว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและเลบานอนเพื่อยุติความขัดแย้งในเลบานอนจะจัดขึ้นที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในวันที่4สิงหาคมนี้โดยการเจรจารอบนี้จะมุ่งเน้นไปที่การผลักดันให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดซึ่งอิสราเอลและเลบานอนลงนามเมื่อปลายช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังเปิดเผยว่าข้อตกลงฉบับดังกล่าวกำหนดให้กองทัพเลบานอนฟื้นฟูอำนาจในการควบคุมดินแดนของเลบานอนทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพหากมีการปลดอาวุธของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์รวมทั้งทหารอิสราเอลถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนนางซานาเอะทากาอิจินายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประเมินความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุโมมาตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นซึ่งรัฐบาลได้รับรายงานเกี่ยวกับผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งเหตุไฟดับเพลิงไหม้ในบางพื้นที่รวมทั้งถนนและสะพานพังเสียหายและอาคารหลายแห่งพังถล่มขณะที่หน่วยงานจัดการภัยพิบัติของญี่ปุ่นระบุว่าประชาชนราว 150,000 คนได้รับคำสั่งให้อพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอพยพขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยหลังมีการประกาศเตือนภัยสึนามิด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานว่าประชาชนในพื้นที่ประสบภัยต้องเฝ้าระวังเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงอีกในช่วงประมาณ1สัปดาห์ข้างหน้ารวมทั้งความเสี่ยงจากเหตุดินโคลนถล่มต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่30กรกฎาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่28ถึงวันที่30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและมีฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้า ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:03 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 21:21 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:53 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรเวลา 14:08 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:39 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:02
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครณบัดนี้ค่ะ

0: ครับเพื่อรับฟังในส่วนของการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครบ74พรรษานั่นเองครับในส่วนของกำหนดการซึ่งจะเกิดขึ้นในไม่อีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนั้นโดยตามกำหนดการแล้วเมื่อประธานคือท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางมาถึงท้องสนามหลวงในขณะที่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศตำรวจและภาคประชาชนต่างๆนั้นได้ยืนประจำจุดต่างๆไว้พร้อมแล้วทั้งในส่วนบนเวทีและด้านล่างเวทีนะครับซึ่งในส่วนผู้ที่เป็นผู้ที่ได้ถือโคมเทียนไว้ในมือในส่วนด้านล่างเวทีก็จะหันหน้าเข้าสู่เวทีหันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์บนเวทีกลางนะครับเมื่อจัดแถวไว้พร้อมแล้วนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางมาถึงท้องสนามหลวงนายกรัฐมนตรีและภริยาก็จะเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งในส่วนของท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาตั้งแถวทั้งในบนเวทีและด้านล่างเวทีก็จะถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมๆกับประธานในพิธีคือท่านนายกรัฐมนตรีครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาในส่วนของเสาหลักของการบริหารประเทศทั้ง3ส่วนนะครับก็คือทั้งฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติคือประธานรัฐสภาและฝ่ายตุลาการคือประธานศาลฎีกาก็จะทำการวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินครับหลังจากที่วางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานในพิธีครั้งนี้ก็จะถวายธูปเทียนแพคือเปิดกรวยกระทงดอกไม้เมื่อเปิดกรวยกระทงดอกไม้เรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลนะครับโดยนายกรัฐมนตรีและผู้ที่ร่วมพิธีทั้งหมดหันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์บนเวทีนั่นเองครับหลังจากที่ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้ที่ยืนอยู่บนแถวประจำจุดบนเวทีและด้านล่างเวทีได้ร่วมกันกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเสร็จแล้วดนตรีก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับเมื่อจบแล้วนายกรัฐมนตรีและภริยาหวนจะหันหน้าออกสู่ผู้เข้าร่วมพิธีและรับมอบโคมเทียนผู้เข้าร่วมพิธีก็จะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหลังจากนั้นแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะนำร้องเพลงสดุดีจอมราชาเมื่อร้องเพลงสดุดีจอมราชาจบแล้วพร้อมๆกันดังในส่วนของประธานท่านนายกรัฐมนตรีและผู้ที่เข้าร่วมพิธีทั้งหมดนะครับนายกรัฐมนตรีก็จะกล่าวนำหลังจากร้องเพลงสดุดีจอมราชาจบทุกท่านแล้วก็จะกล่าวนำด้วยคำว่าทรงพระเจริญทรงพระเจริญและทรงพระเจริญ3ครั้งด้วยกันเป็นอันเสร็จพิธีในวันนี้สำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับในส่วนของการจัดเวทีด้านบนเวทีนั้นก็จะจัดเวทีด้วยโดยที่จะมีพระบรมฉายาลักษณ์ไว้ตรงกลางของเวทีในพระบรมฉายาลักษณ์นั้นด้านบนสุดของพระบรมฉายาลักษณ์จะเป็นพระปรมาภิไธยย่อวปร.นะครับและด้านล่างของพระบรมฉายาลักษณ์นั้นก็จะเป็นตราครุฑเป็นตราแผ่นดินประจำพระองค์นั่นเองครับส่วนทางด้านปีกขวาเมื่อเราหันหน้าเข้าเวทีปีกขวาจะประดับไปด้วยริ้วธงประจำพระองค์เป็นธงพระปรมาภิไธยพื้นสีเหลืองอักษรตรงกลางพระปรมาภิไธยวปร.ครับส่วนด้านฝั่งซ้ายของพระบรมฉายาลักษณ์นั้นก็จะเป็นริ้วธงชาติไทยครับนี่คือการจัดแบ่งเวทีซึ่งก่อนหน้านี้จะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนต่างๆได้ร่วมกันวางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินไว้ประดับทั้งในฝั่งของปีกซ้ายของเวทีและปีกขวาของเวทีโดยมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ตรงกลางตอนนี้ได้มีผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและจัดแต่งต่างๆไว้ครบเรียบร้อยแล้วครับ
1: ท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในการนี้รัฐบาลและทุกภาคส่วนจึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าเวลา 7:00 นณบริเวณท้องสนามหลวงโดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน175รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะส่วนในภูมิภาคทุกจังหวัดก็จัดพิธีเช่นกันณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็จะพิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและความเหมาะสมค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในช่วงเวลา 8:00 นบริเวณท้องสนามหลวงนะคะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากประกอบไปด้วยประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่านะคะที่มาร่วมพิธีเมื่อช่วงเช้านี้และทางนี้นะคะก็เชิญชวนลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ที่ www.ocsc.go.th นะคะซึ่งสามารถเข้าไปถวายสัตย์ปฏิญาณได้ตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมาจนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะและเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาบริเวณท้องสนามหลวงในช่วงเวลา 17:30 นาทีนะคะก็มีผู้เข้าร่วมพิธีที่จะถวายผ่านพุ่มนะคะในช่วงเมื่อเวลา 17:30 นาทีค่ะและในช่วงนี้นะคะก็จะพร้อมกันบริเวณท้องสนามหลวงเพื่อที่จะรอจุดเทียนค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะก็มีการจัดพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มเพื่อทูลเกล้าถวายบริเวณที่โดยปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะจะเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มจากท้องสนามหลวงไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลนะคะซึ่งในวันพุธที่29กรกฎาคม2569โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้ดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้ทุกจังหวัดในประเทศไทยนั้นได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลด้วยค่ะสำหรับวัดไทยในต่างประเทศนั้นก็ให้พิจารณาการจัดพิธีตามความเหมาะสมต่อไปนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟัง สำนักพระราชวังนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้ค่ะและสำนักพระราชวังก็ยังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่26กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ถึงวันที่30กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store ค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะนับตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จครึ่งทรงราชสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรซึ่งมิได้จำกัดเฉพาะแค่ชาวไทยเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงกลุ่มชาติพันธุ์และชาวต่างชาติที่ได้มีโอกาสเข้ามาพึ่งพาอาศัยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารก็ล้วนแล้วแต่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ทรงครองราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชบายให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่ในการดำเนินโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น10โครงการนะคะก็ประกอบไปด้วยโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการพัฒนาถนนวิภาวดีรังสิตโครงการพัฒนาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์และคลองแสนแสบโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาวจังหวัดนครสวรรค์โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น47แห่งทั่วประเทศค่ะยังมีโครงการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์โครงการพัฒนาหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่และโครงการพัฒนาเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีค่ะนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเปรมประชาวนารักษ์ณพื้นที่ถนนกำแพงเพชร6แนวขนานคลองเปรมประชากรซึ่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะได้พัฒนาพื้นที่จำนวน1ขออภัยค่ะจำนวน10ไร่ให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์และพื้นที่เรียนรู้ของชุมชนทั้งนี้ก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะคะซึ่งสายน้ำแห่งชีวิตที่มีได้หมายถึงแค่เพียงสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตเท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึงสายน้ำแห่งพระราชหฤทัยจากสถาบันพระมหากษัตริย์ที่หล่อเลี้ยงร่างกายและจิตใจของราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันและมั่นคงยั่งยืนในอนาคตสืบไปค่ะ
3: เป็นอย่างมากนะคะจ ิตอาสาพระราชทาน
1: ท่านผู้ฟังคะโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเสียสละเวลาแรงกายและสติปัญญาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนเช่นการขุดลอกคูคลองเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะในชุมชนต่างๆทั่วประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์904ร่วมจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีมีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยมีหน่วยราชการในพระองค์904เป็นผู้กำกับดูแลและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนและให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริมีหน้าที่ควบคุมอำนวยการและประสานการปฏิบัติเพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระราโชบายและสมพระเกียรติในระยะเริ่มแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชปฏิทานในการบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิตเป็นการทำความดีด้วยหัวใจเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยหน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมกับจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันดูแลและพัฒนารักษาพื้นที่ชุมชนเล็กๆรอบพระราชวังดุสิตขยายสู่พื้นที่โดยรอบของประเทศไทยในการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไปค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้แล้วยังมีโครงการที่เกี่ยวเนื่องเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายอีกหลายโครงการเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่กำลังจัดอยู่ในขณะนี้นะครับโครงการที่ชื่อว่ากิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับกรุงเทพมหานครภาครัฐภาคเอกชนทหารตำรวจและประชาชนทุกพื้นที่ในประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับนอกจากมีโครงการนี้แล้วซึ่งกิจกรรมต่างๆตอนนี้จัดขึ้นบริเวณป้อมมหาการนะครับสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งจะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งกิจกรรมนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมเป็นต้นมาแล้วนะครับและยังมีโครงการตามรอยพระราชดำริรัชกาลที่10เพื่อปวงประชาร่มเย็นอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นซึ่งถือว่าหลายทศวรรษมาแล้วนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพระราชดำริที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดศาสตร์ของพระราชาแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถที่ทรงริเริ่มด้วยพระองค์เองเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติก่อเกิดประโยชน์และก็สร้างสุขแก่ทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยครอบคลุมในทุกด้านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้านการศึกษาด้านสังคมด้านการเกษตรและพัฒนาแหล่งน้ำทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนด้านการทหารและความมั่นคงของประเทศชาติและแน่นอนที่สุดครับจะมีโครงการที่พอจะยกตัวอย่างให้ พี่น้องได้รับฟังอย่างเช่นโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับโครงการนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรที่เริ่มมีความตื้นเขินให้สามารถกักเก็บน้ำได้2ล้านลูกบาศก์เมตรโดยส่วนราชการในจังหวัดพิจิตรภายใต้กระทรวงมหาดไทยได้รับสนองแนวพระราชดำริตามพระบรมราโชบายร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาผ่านการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่บึงสีไฟให้สวยงามและก็ทั้งยังพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสนามแข่งขันจักรยานระดับนานาชาติโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการนี้ในวันที่23มีนาคม2567นั่นเองครับและในปัจจุบันนี้นั้นบึงสีไฟครอบคลุมพื้นที่รวม 5,390 ไร่สามารถกักเก็บน้ำได้ 12.64 ล้านลูกบาศก์เมตรถือว่าเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่างเลยทีเดียวนะครับสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคการเกษตรการประมงและการอนุรักษ์ระบบนิเวศอีกทั้งยังเป็นสถานที่เพื่อการกีฬาการท่องเที่ยวนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจที่มีเส้นทางจักรยานระยะทางกว่า 10.28 กิโลเมตรและก็ยังประกอบด้วยสนามจักรยาน BMX สนามจักรยานขาไถและสนามพัมซึ่งได้พระราชทานชื่อไว้ว่าสนามจักรยานสรานจิตมงคลสุขมีความหมายว่าสนามจักรยานเป็นสถานที่ทำให้ใจสำราญเป็นมงคลและสุขสบายนี่คือโครงการที่ชื่อว่าโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะครับนอกจากนั้นยังมีโครงการอย่างเช่นโครงการแม่ขาโมเดลสำหรับโครงการแม่ขาโมเดลนั้นมีต้นกำเนิดจากดอยสุเทพดอยปุยไหลลงสู่ลำห้วยในอำเภอแม่ริมซึ่งก็หลอมรวมกับลำน้ำอีกหลายสายนะครับกลายเป็นคลองแม่ขาที่เป็นดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวเชียงใหม่ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำปิงรวมความยาวกว่า31กิโลเมตรเลยทีเดียวครับและด้วยการขยายตัวของเมืองเชียงใหม่ตลอดหลายศตวรรษทศวรรษหลายทศวรรษที่ผ่านมาทำให้คลองแห่งนี้กลายเป็นจุดรับน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือนชุมชนโรงแรมตลาดและก็สถานประกอบการต่างๆด้วยนะครับทำให้แม่น้ำนี้นั้นเน่าเหม็นและก็คลองตื้นเขินด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใส่ใจดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองที่ไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงคูคลองให้กลับมาสวยงามเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากแหล่งน้ำโดยจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดทำแผนแม่บทคลองแม่ขาพุทธศักราช2561ถึง2565ครับที่มีวิสัยทัศน์นั่นก็คือคลองสวยน้ำใสไหลดีชุมชนมีสุขหรือแม่ขาโมเดลนั่นเองนะครับก็เพื่อฟื้นฟูคลองแม่ขาให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นช่วยให้น้ำไหลเวียนตลอดทั้งปีแล้วก็มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมต่างๆให้สวยงามเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและที่สำคัญก็คือให้ชุมชนนั้นมีส่วนร่วมและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบด้วยนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้หลังมีการพัฒนาฟื้นฟูคลองแม่ขาเรียบร้อยแล้วนอกจากชาวบ้านผู้อาศัยริมสองฝั่งคลองแม่ขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วคลองแม่ขาแห่งนี้เองก็ ็ยังกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ใครๆมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องไม่พลาดที่จะไปเช็คอินที่คลองแม่ข่าแห่งนี้ครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาตามเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำลำคลองและสายน้ำด้วยนะครับแล้วล่าสุดนี้ที่มีการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายก็เป็นการพัฒนาสายน้ำที่มารวมตัวกันณบริเวณป้อมมหาการก็คือคลองแสนแสบนะครับคลองเปรมประชากรและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์จะไหลมารวมกันที่จุดป้อมมหาการจึงเกิดการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาคลองทุกสายน้ำให้มีความน่าอยู่ร่มเย็นและก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต่อไปนั่นเองครับ
2: ค่ะก็ถือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในการเที่ยวงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะคะซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569อย่างที่คุณบุญมาได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าไปกันได้ที่บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและนอกจากนี้ก็ยังมีอีก4จุดไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือบริเวณคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชบพิตรนะคะณที่แห่งนี้ก็จะมีกิจกรรมมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้ชมงานศิลปะการแสดงและจำหน่ายงานคราฟต์นะคะยังมีงานเทศกาลย่านหนังสือการจำหน่ายหนังสือมือสองยังมีชุมชนริมคลองที่จะมาร่วมกันออกร้านจำหน่ายสินค้านะคะแล้วก็ยังมีการแสดงบนเวทีด้วยที่บริเวณคลองหลอดวัดราชบพิตรค่ะตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 21:30 น.นะคะและจุดที่2นั่นก็คือคลองหลอดวัดราชนัดดาซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีโซนของดี50เขตนะคะซึ่งก็จะเป็นร้านค้าประเภทสมุนไพรอาหารเพื่อสุขภาพของใช้ของฝากของที่ระลึกเสื้อผ้าโอท็อปบางกอกแบรนด์นะคะแล้วก็ยังมีโซนกินดีร้านอาหารของดีของ50เขตในราคาย่อมเยานะคะยังมีการแสดงบนเวทีและการแสดงดนตรีเปิดหมวกในช่วงเย็นนอกจากนี้ก็ยังมีการให้บริการและช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและประชาชนทั่วไปอย่างเช่นการตรวจสุขภาพการฝึกอาชีพบริการทะเบียนราษฎร์เช่นการทำบัตรประจำตัวประชาชนบริการจัดหางานและการแนะนำสิทธิและบริการให้กับพี่น้องประชาชนที่ไปร่วมงานนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีอีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือถนนคนเดินคลององอ่างนะคะที่นี่ก็จะมีร้านดังเยาวราชอย่างเช่นหอยจ้อปูทองเยาวราชลอดช่องสิงคโปร์ไอติมถั่วตัดผักชีนะคะที่นี่ก็จะมีการจำหน่ายและนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมประเภทประกวดวาดภาพฝาผนังนะคะการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยชุมชนริมคลองค่ะยังมีการแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมและหัตถกรรมพื้นที่การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงร่วมสมัยนะคะยังมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนค่ะสำหรับคลององอ่างนะคะและนอกจากนี้อีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญนะคะสำหรับคลองพดุงกรุงเกษมค่ะที่นี่นะคะยังมีของกินค่ะจากตลาดนางเลิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นบะหมี่เป็ดรุ่งเรืองบะหมี่เป็ดสอรุ่งเรืองขนมไทยข้าวเกรียบปากหม้อนางเลิ้งนะคะและนอกจากนี้ไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือการแข่งเรือเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งจัดแข่งขันไปเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะนอกจาก นี้ก็ยังมีการแสดงบนเวทีที่สลับเปลี่ยนหมุนเวียนในแต่ละค่ำคืนมาให้ได้ชมกันนะคะยังมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่จะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้มีการเรียกให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมในพิธีในวันนี้นะครับได้ยืนประจำจุดที่ยืนบนเวทีเรียบร้อยแล้วเพื่อรอประธานในพิธีคือนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงพร้อมด้วยผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีก็ยืนประจำจุดที่ยืนของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อรอประธานมาถึงพร้อมภริยาและเข้าสู่ขั้นตอนพิธีการลำดับต่อไปนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังคะการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนั้นได้บันทึกในหนังสือความประทับใจใต้เบื้องพระยุคลบาทโดยร้อยตรีประเสริฐบัวงามอดีตหัวหน้าศูนย์สาธิต1หุบพงได้บันทึกไว้ในหนังสือความ

0: ับใจใต้เบื้องพระยุคลบาทว่าการจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชปี2520ข้าพเจ้าได้พาข้าราชการแต่งกายเต็มยศและประชาชนแต่งกายสุภาพสวยงามมาในงานพิธีตักบาตรและเลี้ยงพระเช้าที่สหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดและถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พระองค์ทรงพระเจริญโดยกล่าวว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลอุดมฤกษ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชสมภพมาเป็นกษัตริย์ไทยพระองค์ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรมทำให้พวกเราได้มีที่ดินทำกินเป็นหลักแหล่งมีความสุขทั่วหน้าจึงขออวยพรให้พระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดทั่วกาลนานเทอญเมื่ออสในหุบกระพงได้รับฟังดังนั้นก็มีความปลาบปลื้มใจและมีความประสงค์จะจัดพิธีถวายพระพรขึ้นในตอนกลางคืนด้วยเนื่องจากยังมีชาวบ้านที่ต้องการเข้ามาร่วมถวายสดุดีด้วยแต่จำเป็นต้องไปทำงานในเรือกสวนไร่นาในช่วงเช้าจึงได้มาขอร้องให้ข้าพเจ้าซึ่งเป็นหัวหน้าสวนสาธิตหนึ่งหุบกระพงให้ไปเป็นประธานในพิธีด้วยโดยกล่าวถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้าพเจ้าก็ได้รับคำเชิญแล้วก็มาคิดว่าสถานที่จัดงานที่หน่วยอส.นั้นเวลากลางคืนก็มืดนักเพราะว่าไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงจึงได้สั่งให้อส.ทุกคนลูกเสือชาวบ้านรวมทั้งประชาชนทั้งหลายนั้นที่มาในงานให้นำเทียนไขมาด้วยคนละเล่มโดยได้จุดเทียนไว้ที่แท่นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เกิดแสงสว่างสวยขึ้นครั้นในเวลา20นาฬิกาข้าพเจ้าได้สั่งให้ทุกคนจุดเทียนขึ้นพร้อมกันและก็ได้สั่งรวมพลเมื่อพร้อมกันจึงได้กล่าวคำถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเสร็จแล้วก็ได้พร้อมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีหนึ่งจบและพากันเวียนเทียนประทักษิณารอบพระบรมฉายาลักษณ์3รอบส่วนอส.ก็ได้วิทยุรายงานแจ้งเรื่องการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเข้าสู่สำนักพระราชวังณพระราชวังไกลกังวลเพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับทราบเป็นระยะระยะจวบจนพิธีนั้นนับเป็นครั้งแรกที่ริเริ่มเวียนเทียนแล้วก็เริ่มมีพิธีการจุดเทียนชัยถวายพระพรเกิดขึ้นที่สวนสาธิตที่1หุบกระพงค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่การเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่ศูนย์หุบกระพง1นั้นนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520เป็นต้นมาจนปัจจุบันนี้ปีพุทธศักราช2569แล้ว49ปีเกือบ50ปีแล้วนะครับปีหน้า2570ก็จะครบ50ปีในการที่ตั้งแต่วันริเริ่มกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานตั้งแต่รัชกาลก่อนเลยทีเดียวครับการที่ประสบกรณิกรไทยทุกหมู่เหล่าข้าราชการภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนภาคประชาสังคมองค์กรต่างๆภาคธุรกิจต่างๆร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวแบบนี้เป็นการแสดงออกถึงว่ากิจกรรมนี้นั้นเป็นการแสดงออกและแสดงความจงรักภักดีแด่สถาบันหลักของชาติหนึ่งในสถาบันหลักของชาติคือสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองที่อยู่คู่แผ่นดินไทยมาตั้งแต่ยุคโอ้ก่อนปู่ย่าตาทวดของเราก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่ก่อกำเนิดมีความเป็นประเทศไทยขึ้นมาเราก็จะมีสถาบันหลักของชาติแน่นอนแล้วคือชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองครับในขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ตั้งแถวประจำจุดที่ยืนทั้งบนเวทีและด้านล่างเวทีโดยผู้ที่ประจำจุดยืนบนเวทีนั้นในขณะนี้จะหันหน้ามาทางผู้ชมนะครับมาทางผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีส่วนผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีก็จะถือโคมเทียนหันหน้าเข้าหาเวทีคือหันหน้าเข้าหากันระหว่างผู้ที่ตั้งแถวยืนบนเวทีและด้านล่างเวทีนั่นเองครับ
2: ค่ะขณะนี้นะคะบริเวณท้องสนามหลวงนะคะก็ประกอบไปด้วยข้าราชการรัฐวิสาหกิจพี่น้องประชาชนและรวมไปถึงกิจพี่น้องประชาชน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้พระราชทานคำขวัญจิตอาสาไว้นะคะซึ่งสำหรับความหมายของจิตอาสาตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับพ.ศ. 2542นั้นก็ได้ให้ความหมายของจิตอาสาไว้นะคะว่าจิตเป็นคำนามหมายถึงใจสิ่งที่มีหน้าที่รู้คิดและนึกคำว่าอาสาเป็นคำกริยาหมายถึงเสนอตัวเข้ารับธรรมดังนั้นจิตอาสาจึงหมายถึงจิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจอิ่มใจซาบซึ้งใจปีติสุขที่พร้อมจะเสียสละเวลาแรงกายแรงสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนค่ะและก็มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คนเป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดีและเห็นน้ำตาเปลี่ยนแปลงเป็นรอยยิ้มเป็นจิตที่เปี่ยมด้วยบุญคือความสงบเยือกเย็นและพลังแห่งความดีอีกทั้งยังช่วยลดอัตตาหรือความเป็นตัวตนของตนเองลงได้นะคะความหมายของจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจึงหมายถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในและต่างประเทศที่สมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นยอมเสียสละเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆค่ะและสำหรับจิตอาสาตามพระราโชบายนั้นแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะนั่นก็คือจิตอาสาพัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติจิตอาสาเฉพาะกิจค่ะและสำหรับจิตอาสาพัฒนานั้นนะคะก็ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันการประกอบอาชีพรวมทั้งการสาธารณสุขนะคะและอื่นๆซึ่งก็แบ่งตามภารกิจเป็น8กลุ่มงานดังนี้นะคะนั่นคือจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็งประชามีสุขหมายถึงกลุ่มจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์อาทิการขุดลอกคูคลองการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของศาสนสถานหรือสถานที่สาธารณะการจัดเก็บผักตบชวาการปลูกต้นไม้รวมถึงการพัฒนาโครงการต่างๆที่สร้างความเป็นอยู่ของชุมชนให้เข้มแข็งประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ก็ยังมีจิตอาสางานประดิษฐ์และเผยแพร่งานศิลปาชีพซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่นำความรู้ทางด้านศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเผยแพร่นะคะและถ่ายทอดเพื่อให้ประชาชนนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อไปค่ะยังมีจิตอาสาฝ่ายกิจกรรมนะคะการแสดงและนิทรรศการซึ่งหมายถึงกลุ่มจิตอาสาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนในการจัดงานหรือกิจกรรมการแสดงและมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระราชกรณียกิจและเผยแพร่กิจกรรมจิตอาสาอย่างเช่นกิจกรรมการแสดงดนตรีบริเวณลานพระราชวังดุสิตการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวงานมหาสงกรานต์ตำนานไทยเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีจิตอาสาฝ่ายแพทย์และสาธารณสุขซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยอำนวยความสะดวกแก่แพทย์พยาบาลรวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพค่ะยังมีในส่วนของจิตอาสาฝ่ายทะเบียนและข้อมูลนะคะซึ่งก็จะหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่ให้คำแนะนำและคำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาลงทะเบียนจิตอาสาและ
สุดท้ายนั่นคือจิตอาสาฝ่ายส่งกำลังบำรุงและสนับสนุนนะคะซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่สนับสนุนอำนวยความสะดวกดูแลความเรียบร้อยจัดหาหรือบริการอาหารน้ำดื่มให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่เข้าร่วมปฏิบัติงานทั้งยังมีจิตอาสาฝ่ายประชาสัมพันธ์

0: ันจิตอาสาฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรนะคะซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นจิตอาสาพัฒนาค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีจิตอาสาภัยพิบัติได้แก
1: ่ Refresh Refill the music
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
1: ผลิตรายการโดย CMV Media

วัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับวันนี้คืนวันที่28กรกฎาคม2569เป็นคืนวันหยุดสุดไม่ใช่วันหยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับเนื่องในโอกาสที่เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดแล้วก็พรุ่งนี้ก็ยังหยุดนะครับพรุ่งนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาเดี๋ยวคืนนี้เห็นว่าจะมีการเวียนเทียนนะครับก็เป็นพุทธบูชาก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนนะครับแต่สำหรับเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กเราก็กลับมาอยู่ด้วยกันตามเวลาเดิมเหมือนเดิมนะครับอยู่กับผู้ฟังทางช่อง TikTok Live ของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กผมธีรพันธ์นะครับจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มกับรายการทอล์กแนววาไรตี้เอาทุกอย่างเอามายำใหญ่มาผสมผสานกันอย่างลงตัวหลายท่านบอกพัมเป็นสลัดหลายท่านบอกยำใหญ่หลายท่านบอกตำมั่วนะก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่รสชาติของแต่ละวันว่าเป็นเรื่องอะไรที่เราเอามาคุยกันก็แล้วกันนะครับส่งสัญญาณถ่ายทอดสดไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอแล้วก็ทางระบบออนไลน์ที่เชียงใหม่เรดิโอ .com ติดตามได้ด้วยนะครับรวมถึงหลังจากสิ้นวันนะครับหลังจากรายการสดจบไปแล้วก็จะตัดเอาช่วงไฮไลท์ที่น่าสนใจเอาไปโพสต์ไว้ในแฟนเพจใน TikTok แล้วก็ใน YouTube ของเชียงใหม่ Variety Talk ด้วยนะครับช่วงเชียงใหม่ Talk ก็แน่นอนฮะยังเป็นเรื่องของข่าวสารประกาศแจ้งเตือนแจ้งให้ทราบต่างๆช่วง Variety Talk อัปเดตข่าวสารบนโลกออนไลน์นะครับทุกเรื่องราวที่น่าสนใจเอามารวมไว้ในช่วงที่2นะครับทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ทางออนไลน์แล้วนะครับอยู่ในห้องแล้วนะครับคุณจูสวัสดีครับปอกตอนเย็นฝนตกพรำๆหายร้อนได้หน่อยฮะใช่ครับอันนี้ชุ่มฉ่ำหน่อยนะครับตอนนี้ยังตกอยู่นะแป๊กแป๊กแป๊กคุณแก้วแก้วสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่จันทาครับสวัสดีคุณนิวเทลครับบอสผมนะครับสวัสดีวันที่แดดร้อนแรงครับพี่กลางวันร้อนจริงๆคุณเอกลินสวัสดีครับแฟนรายการประจำหลังพยับตอนนี้ฝนตกหรือเปล่าครับเอกลินรายงานสภาพอากาศเข้ามาด้วยนะครับจะได้บอกเรา90กันนะครับเอาละครับคุณฟังเดี๋ยวพักเบรกครู่นึงอยู่กับผู้สนับสนุนรายการแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาอยู่ในกันในช่วงที่1ช่วงเชียงใหม่ทอล์กครับสักครู่เดียวครับ

0: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาเซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาเซลล์ด้วยแผงโซลามาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
0: คุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมความภูมิใจของชาวล้านนาก
0: ับความละเอียดและรอห้องพักที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
1: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
1: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
0: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
3: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
4: ์ผลิตรายการโดย CMV Media
3: ช่วงเชียงใหม่ Talks
5: ช่วงเชียงใหม่ทอล์คครับคุณผู้ฟังทักทายเพิ่มเติมนะครับคุณเพิ่มพูนนนพีฮะสวัสดีนะครับคุณเหนื่อยก็พักไม่รักก็พอคุณชอบนะแต่เอื้อมไม่ถึงคุณพี่สมจิตเชียงใหม่ครับสวัสดีเจ้าคุณบีแฮปปี้ครับกูดีเวนนิ่งครับผมสวัสดีนะครับคุณอัศวินสวัสดีครับสวัสดีไอ้อุ้มครับไอ้อุ้มสวัสดีนะครับคุณ99สวัสดีนะครับคุณติ๊กแอนนิ่มสวัสดีครับนะครับฝากคุณฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด follow ด้วยนะครับฝากแชร์ไลค์ด้วยนะครับจะได้มีเพื่อนๆเข้ามารับทราบข้อมูลข่าวสารกันได้เยอะๆจะได้เป็นประโยชน์ร่วมกันนะครับคุณตันไม้ๆทักไปแล้วนะครับคุณเอกลินบอกหลังมอพายัพไม่มีฝนเลยคุณอุบล31องศาร้อนมากเหมืองแก้วแม่ริมตรงที่ห้องส่งอยู่ตอนนี้นะครับบ้านพักผมด้วยเนี่ยก็ตกมาช่วงเย็นนะกลางวันก็ไม่ตกกลางวันก็ร้อนนะครับแล้วก็ตกมาช่วงประมาณสัก5โมงนิดๆแต่ก็ไม่ได้ตกหนักแต่ตกเรื่อยๆฮะตกเรื่อยๆ พอหนาเม็ดอยู่ในช่วงแรกหลังๆมันก็ตกพรำๆตอนนี้ก็ยังตกอยู่ก็ทำให้บ้านเราก็เรียกต้นไม้ต้นตอกนะก็ชุ่มฉ่ำกันนะครับก็คลายร้อนไปเยอะก็ว่ากันไปตามฤดูกาลนะครับคุณผู้ฟังว่ากันไปตามนั้นนะครับในห้างเช้าดิสเดย์สวัสดีครับไปเที่ยวทะเลสนุกไหมครับในห้างนะครับไปเที่ยวโน่นภูเก็ตโน่นอะไรครับโอ้ยอิจฉาจังเลยคนได้ไปเที่ยวนะครับคุณ KAP สวัสดีครับคุณทนายป๊อปมันฮะสวัสดีครับคุณจิรวัฒน์สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของอากาศมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับฉบับที่10แจ้งมาชัดเจนเลยว่าช่วงวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้นะครับไทยจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็ตกหนักมากบางแห่งก็เกือบทั่วประเทศอ่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้นะครับมันจะเป็นเครื่องของร่องมรสุมเนาะนะฮะลงรายละเอียดกันเลยก็แล้วกัน28กรกฎาคมนี้เน้นไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคตะวันออกนะครับก็มีหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีตราดพรุ่งนี้ครับเอาวันนี้ฮะวันนี้ยังอยู่ในโซนนี้อยู่นะครับคือภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอุดรธานีสกลนครนะครับกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยะโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษภาคกลางครับลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองภาคใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตอันนี้เฉพาะวันนี้นะแจ้งเตือนกันมาวันนี้นะครับคุณ MKV สวัสดีครับคุณทับทิมสวัสดีนะครับวันไหนคุณอัศวินคุณเฮชอ๋อแฮปปี้เบิร์ธเดย์โอเคเข้าใจละวันที่29นะครับพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหนองคายบึงกาฬกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดอันนี้ที่ผมแบ่งไว้นี่คืออันแรกเนี่ยนะครับคือสีแดงโซนสีคือตกหนักมากตรงหลังเนี่ยนะครับหนองบึงกาฬกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีกาญจนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตโซนที่ตกหนาแน่นแต่ไม่ถึงกับแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังภาคเหนือก็แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นะครับภาคอีสานก็เลยอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีภาคใต้ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงกระบี่และตรังนะครับเนี่ยคือจังหวัดประจวบนี่ผมเคยคิดนะคุณฟังเชื่อไหมว่าผมเคยคิดว่าอยากไปอยู่ที่หัวหินเขาบอกว่าความวุ่นวายน้อยมากแล้วก็อากาศดีนะครับแล้วก็ส่วนตัวเป็นคนชอบทะเลอยู่แล้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะครับอันนี้คือคิดไว้เมื่อ2-3 ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับอยากไปอยู่ไม่รู้จะต่างจากเชียงใหม่ว่าเชียงใหม่เป็นดอยเนาะประจวบนี่เขาเป็นลงใต้ไปเลยนะครับเป็นทะเลไปเลยนะครับก็เฝ้าระวังนะครับตามที่เขาแจ้งในส่วนของ สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพูดถึงสภาพอากาศคุยเรื่องนี้เลยก็แล้วกันนะครับเมื่อวันนี้ครับตอนประมาณบ่ายสองโมงครึ่งในเวลาบ้านเราไปอยู่หัวหินไปทำงานอะไรไปทำงานอะไรอย่างนะครับไปเก็บหอย ไปอยู่หัวหินไปทำงานอะไรอย่างก็เนี่ยก็ไปจัดรายการวิทยุอย่างเงี้ยจัดอย่างเงี้ยจัดออนไลน์อย่างเงี้ยครับใช่ไหมหาสปอนเซอร์เอานะครับเก็บหอยนะครับคุณเอกลินบอกตอนแรกเกือบได้ไปมันอยู่ปากน้ำปราณประจวบแล้วครับพี่นะครับปากน้ำปราณกับปราณบุรีนี่คนละที่ใช่ไหมคุณเอกลินผมไม่ทราบนะแต่ได้ข่าวว่าปราณบุรีเนี่ยสับปะรดอร่อยมาก
6: สับปะรดอร่อยที่รู้ที่รู้ขึ้นมาสมัยก่อนรู้ตั้งแต่ตอนเป็นนักเรียนแล้วว่าที่นี่สับปะรดอร่อยคือมีพี่ชายที่สนิทกันมากท่านหนึ่งครับตอนนี้ท่านเป็นรองผู้บังคับการนะครับพันตำรวจเอกชูวิทย์กองแก้วขออนุญาตเอ่ยนามเป็นรองผู้การอยู่แพร่หรือลำปางเนี่ยใจไม่ได้เจอกันนานนะครับครับท่านไปเรียนสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารได้แล้วก็สอบเข้าไปที่โรงเรียนในเหล่าของในรถตำรวจเนาะคือผมก็ผูกพันกับตำรวจเพราะว่าพี่ป๊อปกับผมเนี่ยก็อยู่ในแฟดตำรวจมาด้วยกันก็โตมาด้วยกันคือคุณพ่อก็เป็นตำรวจทั้งคู่เป็นเด็กในแฟดนะแกไปฝึกภาคสนามเลยเลยไม่รู้ก็เขียนจดหมายตอนนั้นสมัยนั้นโทรศัพท์มือถือไม่มีอีเมลยังไม่มีก็สนิทกันมากถึงเขียนจดหมายคุยกันตลอดพี่เป็นไงบ้างงี้นะครับผมบอกตอนนี้มาฝึกภาคสนามที่ปานบุรีหนักหนาสาหัสเหนื่อยยังไงก็หายเหนื่อยได้เพราะอะไรสับปะรดโคตรอร่อยสับปะรดโคตรอร่อยคุณอัศวินก็รู้จักพี่ป๊อปตอนนี้พี่ป๊อปเป็นรองผู้บังคับการพันยศพันตำรวจเอกผมจำไม่ได้ว่าอยู่ลำปางหรือแพร่น่าจะแพร่มั้งเป็นรองผู้การนะครับรอจ่อๆไม่รู้ว่าก่อนเกษียณนี่จะทันได้ขึ้นพลตีไหมจะได้พลตำรวจตีไหมจะได้เป็นผู้การหรือเปล่าก่อนเกษียณต้องรอลุ้นอ่ะกลับมาอยู่เรื่องนี้นะครับที่ญี่ปุ่นครับรู้ฟังบ่าย2:30เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาดรุนแรงขนาด 7.1 แมกนิจูดตามระดับริกเตอร์นะครับอยู่ที่ศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ที่จังหวัดคุมาโมโตะนะครับเขตอามาคุสะอาชิกิตะนี่ผมได้ภาษาญี่ปุ่นนะที่สำคัญครับคุณฟังมันเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงมากเพราะว่าความลึกมันแค่7 กิโลเมตรความลึกมันแค่7 กิโลเมตรแล้วเขาส่งภาพวิดีโอโพสต์เข้ามาในโซเชียลความสั่นสะเทือนของบ้านเมืองเขาโอ้โหน่ากลัวจริงๆนะครับไล่ลงมานะระดับ7-6-5ก็กระจายกันไปนะครับกระจายกันไปแล้วก็มีความเป็นห่วงเรื่องของผลกระทบที่จะตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ aftershock หรือว่าเรื่องของสึนามิตอนนี้ทางญี่ปุ่นก็กำลังเฝ้าระวังกันอยู่เพื่อที่จะแจ้งเตือนประชาชนของเขานะครับเรื่องของความเสียหายเขาว่ากันไปก็ต้องซ่อมแซมกันไปนะครับเพราะว่าบ้านเมืองเขานี่อยู่ในเขตที่มันจะเจอเรื่องอย่างนี้บ่อยอยู่แล้วนะครับมีภูเขาไฟด้วยมีแผ่นดินไหวด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างหนักนะครับทางคิวชูนี่ขาดเลยนะครับทางยกระดับรถไฟนะครับหยุดให้บริการบางจุดนะฮะนะคุยเรื่องอากาศก็คุยเรื่องนี้เลยก็แล้วกันว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นภัยธรรมชาติจริงๆนะครับพูดถึงภัยธรรมชาติกลับมาดูบ้านเราไม่ใช่กลับมาดูบ้านเรากลับมาดูเรื่องของใช่ตัวจริงคุณฟังครับมีบทความหนึ่งที่โพสต์ลงในโซเชียลผมอ่านดูแล้วก็รู้สึกกังวลแล้วเป็นห่วงคือมีความกังวลใจบอกว่าประเทศเราบ้านเราประเทศไทยเนี่ยกำลังจะกลายเป็นที่ทิ้งขยะเคมีพิษของคนอื่นเพื่อแลกกับตัวเลขทางเศรษฐกิจล่าสุดข้อมูลเจาะลึกสิ่งแวดล้อมเผยความเป็นจริงที่น่าสะพรึงเกี่ยวกับต้นทุนที่คนไทยจะต้องแบกรับนะครับจากการปล่อยให้ทุนจีนสีเทาเข้ามาทำลายธรรมชาติในพื้นที่ EEC ปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็ระยองมีการตั้งเรื่องนี้ว่านี่ครั้งนี้อาจจะเป็นระเบิดเวลาด้านสาธารณสุขที่กำลังจะระเบิดใส่หน้าคนไทยในอีก 7-15 ปีข้างหน้าก็คือปี2576ถึงปี2584จากรายงานของกรมควบคุมโรคบ้านเรานะครับพบว่ารอบๆพื้นที่อุตสาหกรรม EEC นั้นมีสารก่อมะเร็งร้ายปนเปื้อนในอากาศและน้ำใต้ดินเกินค่ามาตรฐานไปเยอะมากทั้งไวนิลคลอไรด์สารก่อมะเร็งชนิดหายากไตรโคโลทิลีนเชื่อมโยงกับมะเร็งไตคาร์บอนเตตราคลอไรด์และไดโคโลทีนเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ครับอย่างชัดเจน สารพวกนี้มันจะสมเงียบๆนะคุณผู้ฟังวันนี้มันไม่แสดงอาการหรอกแต่ลูกเราครับ แล้วก็คนในพื้นที่นี้ต้องรับก็เรียกว่ารับผลกรรมครั้งนี้นะครับรับผลกรรมกลายเป็นผู้ป่วยมะเร็งแล้วก็โรคทางเดินหายใจเรื้อรังในอนาคตที่น่าเจ็บใจที่สุดก็คือในอีก10ปีข้างหน้าครับถ้าระบบสาธารณสุขไทยจะต้องแบกรับผู้ป่วยมะเร็งจากสารพิษเหล่านี้เพิ่มขึ้นเพียงแค่หมื่นรายนะเงินก็ประมาณภาษีของพวกเรานั้นจะต้องถูกผลาญไปกับค่ารักษาหมื่นรายนี้สูงถึง 20,000 ถึง 50,000 ล้านบาทถ้าค่ารักษามะเร็งหัวละ200,000ถึง 500,000 บาทนะหมายถึงว่าในอีก10ปีข้างหน้าถ้าค่ารักษามะเร็งยังอยู่ในเรทนี้อยู่เตรียมเงินไว้เลยประมาณ 50,000 ล้านบาทอันนี้ยังไม่รวมความล่มจมในครอบครัวที่จะต้องสูญเสียหัวหน้าครอบครัวเสาหลักของบ้านนะครับตัวอย่างอยู่ที่กิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีโรงงานทุนสีเทานั้นปล่อยกากแคดเมียมแล้วก็สารอันตรายรั่วไหลปนเปื้อนลงในดินนะครับแล้วก็บ่อน้ำทิ้งรอบๆงานปล่อยลงอย่างนั้นน่ะต่อหน้าต่อตาอย่างนั้นหน้าตาเฉยอย่างนั้นนะครับอีสารแคดเมียมเนี่ยครับคุณฟังมันทำลายทั้งไตทั้งกระดูกแล้วก็ระบบสืบพันธุ์ขับออกไม่ได้นะครับเข้าไปแล้วเข้าไปเลยต้องกลายเป็นผู้ป่วยเรื้อรังไปตลอดชีวิตคือกลุ่มคนจีนเนี่ยมาตักตวงเงินเข้ากระเป๋าเสร็จก็หอบเงินกลับประเทศครับทิ้งปล่อยทิ้งโรงงานไว้ทิ้งซากมะเร็งแล้วก็กากสารพิษให้คนไทยนั้นเป็นผู้รับชะตากรรมต่อไปนี่อีก10ปีข้างหน้าดูแล้วฟังดูแล้วน่ากลัวมากไปดูอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ฟังเรื่องของระบบออนไลน์เมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ประเทศโรมาเนียนั้นเจอเหตุโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศหลังจากที่หน่วยงานทะเบียนที่ดินและก็สังหาริมทรัพย์แห่งชาติหรือว่า ANCPI ถูกแฮกเกอร์ที่ใช้ชื่อว่า Byte Bridge เจาะระบบครับโดยใช้บัญชีที่ขโมยมาแอบเข้าไปในระบบของหน่วยงานและก็สำรวจโครงสร้างระบบอย่างละเอียดพอแฮกเกอร์พยายามเรียกค่าแล้วทางหน่วยงานนั้นไม่ยอมจ่ายแฮกเกอร์ก็ทำการลบฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินทั่วประเทศพร้อมทั้งพยายามทำข้อมูลสำรองทั้งหมดส่งผลให้ระบบงานหลักระบบสารสนเทศและก็เซิร์ฟเวอร์อีเมลของหน่วยงานรัฐนั้นออฟไลน์ทันทีความเสียหายครั้งนี้กระทบเศรษฐกิจเป็นวงกว้างเลยนะครับเพราะว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศนั้นต้องหยุดชะงักไปนานหลายสัปดาห์ประชาชนไม่สามารถขอเอกสารยืนยันความเป็นเจ้าของที่ดินหรือว่าตรวจสอบข้อมูลที่ดินได้เลยในขณะที่ทนายความและก็ธนาคารนั้นไม่สามารถทำธุรกรรมซื้อขายหรือจดจำนองใหม่ได้ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายและก็การถือครองอสังหาริมทรัพย์ต้องหยุดลงแทบทั้งหมดคุณฟังครับโรมาเนียไม่ใช่ประเทศเดียวที่ถูกโจมตีระบบดิจิตอลของภาครัฐในช่วง3ปีที่ผ่านมาหน่วยงานทะเบียนและก็ฐานข้อมูลสำคัญของรัฐบาลในหลายประเทศเคยตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์มาแล้วครับยกตัวอย่างเช่นที่สโลวาเกียหน่วยงานทะเบียนที่ดินของประเทศนั้นถูกแฮกเกอร์โจมตีด้วยมัลแวร์ค่าถ่ายครั้งใหญ่โดยแฮกเกอร์เจาะเข้าระบบรัฐบาลและก็ล็อกข้อมูลสำคัญทำให้บริการออนไลน์ทั้งหมดนั้น ใช้งานไม่ได้และสำนักงานทะเบียนที่ดินทั่วประเทศต้องหยุดให้บริการที่โปแลนด์ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ PESEL ถูกโจมตีแบบ DDoS จนบริการดิจิทัลของรัฐเช่นระบบยืนยันตัวตนแล้วก็ยื่นภาษีออนไลน์ใช้งานติดขัดถึงแม้ว่าจะไม่มีข้อมูลสำคัญรั่วไหลแต่เหตุการณ์นี้สะท้อนว่าฐานข้อมูลของรัฐกำลังเป็นเป้าหมายสำคัญของแฮกเกอร์ครับเหตุการณ์นี้เป็นเคสตัวอย่างที่ทำให้เห็นได้ชัดว่าเมื่อข้อมูลสำคัญของรัฐนั้นถูกเปลี่ยนมาอยู่ในระบบดิจิทัลการโจมตีเพียงครั้งเดียวก็สามารถสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างได้โรมาเนียเขารับมือเหตุการณ์นี้อย่างไรอันนี้น่าสนใจแล้วก็สำคัญถึงแม้ว่าแฮกเกอร์จะพยายามลบข้อมูลสำรองบนคลาวด์แต่หน่วยงานยังมีสำเนาข้อมูลที่เก็บแยกไว้นอกระบบครับทำให้เจ้าหน้าที่สามารถนำเอาข้อมูลกลับมากู้คืนแล้วก็เริ่มสร้างเครือข่ายใหม่ได้ส่วนผู้ก่อเหตุนั้นถูก KELA Kela บริษัทด้านความปลอดภัยไซเบอร์แกะรอยจนพบตัวตนที่แท้จริงว่าเป็นนายคนหนึ่งที่ชื่อว่าซัคคาเรียมาดาชุป เป็นชาวอาร์จีเรียเคยสร้างความปั่นป่วนให้กับพอเท่ารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของสวีเดนมาแล้วทำให้เจ้าที่นั้นสามารถติดตามตัวเพื่อดำเนินคดีได้ง่ายขึ้นครับสำหรับประเทศที่กำลังเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัลระบบความปลอดภัยการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงการซ้อมรับมือเหตุเฉินและก็การมีข้อมูลสำรองที่แยกจากระบบหลักล้วนเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่แพ้การพัฒนาระบบดิจิตอลนะครับเพราะว่าเมื่อข้อมูลดิจิตอลนั้นกลายเป็นหลักฐานสำคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของประชาชนการป้องกันไม่ให้ข้อมูลถูกทำลายเป็นเรื่องที่รัฐต้องให้ความสำคัญไม่แพ้กับการพัฒนาระบบดิจิตอลนะครับก็คือการสำรองข้อมูลไว้ด้วยนั่นเองนะครับโรมาเนียก็รอดไปนะฮะมีข่าวอะไรท้าถีบกันในนะคุณรัชนกกับคุณพนันนาเดนท้าถีบกันนะเออนะก็ท้ากันไปก็ท้ามาแล้วก็ดูไปดูมาก็ไม่ซีเรียสก็สนุกดีนะคุณพนันนะครับท่านก็สู้ในแนวอำนาจนะนะครับไม่ได้มีอะไรนะไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยก็สู้ตามที่เขาคิดว่าเขาสู้ตามวิธีการของเขาจากวิธีการที่เคยได้ผลมาท่านก็คิดว่าคงจะได้ผลอยู่เดี๋ยวก็รอวันเลือกตั้งกันแล้วกันว่าเป็นจะเป็นผลจะเป็นยังไงนะครับอย่าประมาทนะไม่อย่าประมาทนะไปแพ้คนพนันนี่นะแพ้คนพนันนี่ นะครับก็แต่ตอนนี้ก็คือยังไม่มีคำสั่งศาลลงมานะครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ท่านระงับไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็นการไปจำกัดสิทธิ์คนที่ไม่ได้ลงทะเบียนซึ่งท่านบอกว่ามันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับควรจะให้อิสระในการไปลงคะแนนได้เลยไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะมีการประกาศวันเลือกตั้งใหม่ไหมจะเลื่อนไหมนะครับเดี๋ยวนะมีเรื่องอะไรอีกคุณผู้ฟังครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปากท้องของเรานะโฆษกประจำสำนักนายกคุณรัชดาธนาดิเรกนะครับบอกว่าหลังจากมีการประชุมครม.นะครับเรียบร้อยแล้วก็มีมติจากครม.มาบอกว่าอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรนะครับบอกว่าการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มกระทรวงการคลังเสนอขยายระยะเวลาแวดให้เก็บ 7% ต่อไปอีก1ปีคือยังไม่ต้องขึ้นเป็น10ตอนแรกนี้มันน่าจะเป็น10 1ตุลานี้แล้วนะครับเอาเลื่อนไปเป็นปี70ให้เก็บ7ไปอีก1ปีเพราะว่าพอขึ้นเป็น10มันก็คือราคามันขึ้นอยู่แล้วจากการที่เราเคยจ่ายแวด7แล้วก็ต้องมาจ่ายแวด10คนที่จ่ายก็คือผู้บริโภคเนาะร้านค้าเขาบวกขึ้น10อยู่แล้วนะเขาไม่รับอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ต้องรับในการชำระแวดในนามของเขาเองก็ถือว่าเรื่องนี้ก็จะหวังว่าจะไปช่วยลดผลกระทบจากภาระค่าของชีพนะครับแล้วก็ช่วยกระตุ้นการบริโภคของประชาชนก็จะส่งผลให้ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นกับเศรษฐกิจไทยแล้วก็การลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศให้ขยายตัวได้ตามเป้าหมายนะก็หวังว่าจะขยายได้คุณผู้ฟังครับเรื่องหัวสว.ขอคุยหน่อยเพราะมีความรู้สึกว่ามันทำไมเงียบๆมันนิ่งๆจังเลยนะครับคุณฟังครับคำให้การของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา3คนพันตำรวจเอกสมยศศรีหาบัวคุณกุสุมานวติตีสิริโกมดแล้วก็คุณสมนึกสุชัยธนาวรวิชัยกำลังเป็นคำให้การที่เขาเอามาต่อเป็นจิ๊กซอต่อภาพให้เห็นข้อกล่าวหาเกี่ยวกับกระบวนการเลือกสว.ที่อาจจะไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระของผู้สมัครเท่านั้นแต่อาจจะมีการวางแผนกำหนดบุคคลบริหารคะแนนอย่างเป็นระบบตั้งแต่ก่อนวันลงคะแนนจนถึงการควบคุมผู้ได้รับเลือกในอนาคตจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้อยู่ในโรงแรมซึ่งตามคำให้การของพันตำรวจสมยศมีการรวมตัวของผู้สมัครเพื่อรับฟังการบรรยายและจัดทำโพยโดยผู้เข้าร่วมถูกกำหนดให้เขียนหมายเลขตามสูตรที่อ้างว่าคำนวณมาแล้วอย่างดีภาพดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลของนายสมนึกที่ระบุถึงการแลกคะแนนข้ามจังหวัดหรือว่าการคอสกันเพื่อผลักดันบุคคลในทีมให้ผ่านเข้าสู่ระดับประเทศถ้า าข้อมูลนี้ได้รับการพิสูจน์ครับโพยย่อมไม่ได้เป็นเพียงแค่กระดาษแนะนำตัวผู้สมัครแต่เป็นเครื่องมือจัดสรรคะแนนและลดความไม่แน่นอนของการเลือกสว.ซึ่งออกแบบให้ผู้สมัครนั้นเลือกกันเองความได้เปรียบจึงไม่ได้อยู่ที่ประวัติความรู้หรือความเหมาะสมของบุคคลนะครับแต่อยู่ที่ความสามารถของเครือข่ายในการรวบรวมและก็สั่งการผู้ลงคะแนนต่างหากการนัดหมายให้สวมเสื้อสีเหลืองหรือว่าเสื้อที่มีตราสัญลักษณ์ยิ่งสะท้อนลักษณะการบริหารกลุ่มเพราะว่าเครื่องแต่งกายอาจจะทำหน้าที่เป็นสัญญาณระบุตัวบุคคลช่วยตรวจสอบจำนวนผู้เข้าร่วมและสร้างความมั่นใจว่าแต่ละคนนั้นยังปฏิบัติตามข้อตกลงอยู่ทั้งหมดนี้ทำให้กระบวนการที่ควรจะเป็นความลับและเป็นอิสระถูกตั้งคำถามว่าอาจจะอยู่ภายใต้ระบบควบคุมจากภายนอกข้อมูลอีกด้านหนึ่งการจัดการผลประโยชน์นะครับมีข้อกล่าวหาเรื่องการจองตั๋วเครื่องบินการจองที่พักแล้วก็การเสนอเงินค่าใช้จ่าย 10,000 บาทในซองขาวถึงแม้ว่ารายละเอียดเหล่านี้ยังต้องผ่านการตรวจสอบนะครับแต่เมื่อพิจารณาร่วมกับข้อมูลที่ว่าสว.1 คนอาจจะต้องใช้โหวตเตอร์ถึง400คนย่อมสะท้อนว่าการจัดตั้งเครือข่ายขนาดใหญ่นั้นต้องอาศัยทั้งทรัพยากรบุคคลบุคลากรและการบริหารที่เป็นระบบประเด็นที่ร้ายแรงที่สุดคือคำให้การเรื่องการที่จะให้ผู้สมัครนั้นเซ็นใบลาออกล่วงหน้าโดยไม่ลงวันที่พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนเพราะว่าถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆครับเอกสารชุดนี้จะกลายเป็นเครื่องมือควบคุมผู้ได้รับเลือกหลังเข้าดำรงตำแหน่งทำให้สว.นั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและอาจจะต้องตัดสินใจตามความต้องการของกลุ่มที่สนับสนุนตนเองถ้าไม่เชื่อฟังนะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่าหนังสือลาออกฉบับนี้จะถูกลงวันที่และถูกยื่นให้กับประธานวุฒิสภาทันทีแต่ยังไงก็ตามครับคำให้การทั้งหมดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการแสวงหาข้อเท็จจริงนั้นยังไม่ใช่ข้อยุติหลักฐานที่พยานระบุทั้งข้อมูลการจองโรงแรมทั้งตั๋วเครื่องบินทั้งเส้นทางการนะครับพิกัดโทรศัพท์ภาพถ่ายกิจกรรมการล่องเรืออันนี้ก็สามารถเอามาตรวจสอบเชื่อมโยงวันเวลาสถานที่แล้วก็บุคคลได้ถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการอย่างจริงจังย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการอย่างจริงจังเรื่องนี้มันไม่ยากตอนนี้แรงกดดันกลับไปอยู่ที่กกต.กับปปช.แล้วก็ตำรวจที่เป็นหน่วยงานสอบสวนบอกว่าจะสามารถรวบรวมหลักฐานเหล่านี้ได้อย่างเป็นระบบหรือเปล่าความล่าช้าหรือการปฏิเสธการตรวจสอบโดยไม่มีคำอธิบายที่น่าเชื่อถือไม่เพียงแค่กระทบต่อคดีเฉพาะบุคคลนะครับแต่ยังกระทบความเชื่อมั่นกับองค์กรที่มีหน้าที่รักษาความสุจริตของกระบวนการได้มาซึ่งอำนาจรัฐทีนี้เดิมพันเรื่องนี้คุณผู้ฟังมันไม่ใช่เพียงว่าเป็นเพียงว่าใครจะถูกดำเนินคดีนะแต่คำถามมันคือสมาชิกวุฒิสภาที่มีอำนาจสำคัญในการในโครงสร้างการเมืองเนี่ยได้รับเลือกจากเจตจำนงอิสระของผู้สมัครหรือเป็นผลลัพธ์ที่ถูกจัดวางไว้ล่วงหน้าอย่างเช่นการพิสูจน์เรื่องโพยเรื่องเส้นทางการเงินเรื่องเครือข่ายควบคุมบุคคลเนี่ยก็เลยเป็นบททดสอบว่าระบบตรวจสอบของประเทศนั้นจะปกป้องกระบวนการประชาธิปไตยหรือจะปล่อยให้ข้อสงสัยเรื่องการจัดตั้งอำนาจกลายเป็นบาดแผลเรื้อรังต่อความน่าเชื่อถือของวุฒิสภานี่พูดถึงเรื่องนี้ DSI ก็ออกมายืนยันอย่างแข็งขันว่ากรณีที่พรรคฝ่ายค้านนำโดยคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมกับคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์หรือเป๋าผอ.โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอเอาคำให้การของพยานและก็เอกสารบางส่วนที่อ้างว่าเกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกสว.เอามาเปิดเผยต่อสาธารณชนเนื้อหาอ้างถึงจัดซื้อตั๋วเครื่องบินการจัดที่พักและการพาผู้สมัครบางส่วนร่วมกิจกรรมบนเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงการประชุมและการจัดทำโพยลงคะแนนเลือกสว.บอกว่าตามหลักฐานการสอบสวนถ้าพยานมีการให้ข้อมูลหรือคำให้การในการชั้นสอบสวนรายละเอียดนี้จะถูกบันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของสำนวนคดีอยู่แล้วนะครับที่ผ่านมา DSI ก็ไม่เคยเปิดเผยรายละเอียดภายในสำนวนคดีนะครับพยานหลักฐานของสำนวน DSI ก็คือข้อหาอ้างยี่ฟอกเงินสว.เนี่ยนะครับก็ใช้พยานหลักฐานชุดเดียวกันนะครับส่วนความคืบหน้าก็บอกว่ามีการสอบปากคำพยานเพิ่มเติมเอาเอกสารเกี่ยวกับรายงานธุรกรรมการเงินของสถาบันการเงินธนาคารเนี่ยนะครับของผู้เกี่ยวข้องเอามาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับต อนนี้นะครับจากเดิมที่สั่งฟ้องไปแล้ว8รายเป็นเครือข่ายพรรคการเมืองใหญ่6รายแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาตัวจริงอีก2รายนะครับตอนนี้อัยการก็สั่งสอบเพิ่มเติมนะแล้วก็ถ้าผลสอบเรียบร้อยแล้วอาจจะไม่ได้มีผู้ต้องหาเพียงแค่8รายดังเดิมมัน8รายได้ยังไงเยอะกว่านั้นเยอะกว่านั้นก็สรุปก็คือดีไซน์ก็บอกว่าตรงไปตรงมาไม่ปล่อยผ่านแน่นอนคดีอ้างยี่ฟ้องเงินสบเนี่ยนะครับคดีหัวสบเนี่ยรอผลวินิจฉัยบอร์ดกกต.ประกอบสำนวนก่อนลุยนี่ตามนี้คือมันผมมีความรู้สึกว่ามันคดีมันค่อนข้างชัดเจนมากมันเหมือนกับคดีไอ้ทุจริตสอบท้องถิ่นอะหลักฐานมันต้องทนโทษอยู่แล้วคือถ้าไม่จับไม่ทำนี่ก็คงไว้อะไรไปเถอะกับกระบวนการยุติธรรมทำประมาณนั้นนะครับเดี๋ยว2:44 PMแล้วครับรู้ฟังเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงวาไรตี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณผู้ฟังอยู่เหมือนเดิมครับพักสักครู่เดียวกัน
3: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเด
0: ย์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
0: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร0922527799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์บูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
1: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
1: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
0: โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
3: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
4: ์ผลิตรายการโดย CMV Media
3: ช่วง Variety Talk
5: สองทุ่มกับอีก48นาทีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk ทางช่อง TikTok Live แห่งนี้นะครับในช่วง Variety ก็คือช่วงที่2ที่จะนำเอาการอัปเดตข่าวสารข้อมูลที่น่าสนใจในโลกออนไลน์นั้นเอามาคุยให้ฟังต่อจากช่วงที่1นะครับสวัสดีคุณมาเดย์ช็อปครับสวัสดีคุณประดิษฐ์นะครับคุณปริยะกาลสินสละน้อยสวัสดีนะครับคุณเอกลินตอนนี้หลังมอพยัพเชียงใหม่มีลมโชยฟ้าแดงโอเคเดี๋ยวตกอ่ะเดี๋ยวตกนะครับคุณผมมีแฟนแล้วครับรักนะนะสวัสดีนะครับคุณสุวรรณกลิ่นเพชรนะสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณก้อยรัชดาพรสวัสดีครับคุณน้องไก่ช็อปสวัสดีนะครับคุณจำลองนะครับคุณบัวลาสวัสดีครับคุณอเล็กซ์ครับสวัสดีครับคุณเข็มจิราจุ๊บจุ๊บ7896สวัสดีครับคุณปาร์ตี้นะครับสวัสดีนะครับคุณฟังครับเดี๋ยวคุยกันต่อคุณเอกใสใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับคุณฟังขอบคุณ Green Power Solar Energy ขอบคุณสืบสวนมนัสเชียงใหม่ครับขอบคุณ SD Car Center ทั้ง2สาขานะครับที่สมัครกันใหญ่ที่แยกหนองจอมแล้วก็สาขาตลาดรถยนต์ศรีอานันต์นะครับขอบคุณโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่ขอบคุณโรงแรมคุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นเชียงใหม่ครับขอบคุณ Products Creation Nice Clothing and Design และ Gen Farm เชียงใหม่สำหรับฟูรามาและคุ้มพยาคุณผู้ฟังไปใช้บริการร้านอาหารห้องอาหารในโรงแรมนะครับรับส่วนลด 15% ทันทีสำหรับอาหารและก็เครื่องดื่มเพียงแจ้งว่าเป็นแฟนรายการของเชียงใหม่ Variety Talk นะครับเพราะว่าทั้ง2โรงแรมก็ได้กรุณาเป็นผู้สนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการแล้วก็ยังให้โปรโมชั่นดีๆมาด้วยนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับคุณผู้ฟังครับคุยกันต่อนะเดี๋ยว3 ทุ่มสัญญาณที่ส่งไปที่เชียงใหม่เรดิโอนะครับ FM 92ก็จะกลับเข้าสู่รายการปกติของรายการนะครับแต่ของเราถ้าเกิดว่าภายในช่วงเวลาความนั้นถ้าของยังไม่หมดผมมีต่อเลยเวลาไปหน่อยก็คงไม่เป็นไรนะฮะคุณผู้ฟังครับสายการบินไทยแอร์เอเชียประกาศระงับการให้บริการจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นการชั่วคราวมีผล15กรกฎาคมถึง30กันยาก่อนที่จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่ง1ตุลาครับ69ช่วงเวลานี้สายการบินได้ระงับเที่ยวบินทุกเส้นทางที่เคยทำการบินออกจากสุวรรณภูมิทั้งหมดรวม9เส้นทางนะครับซึ่งถือว่าเป็นการตัดสินใจเป็นส่วนหนึ่งของแผนปรับเครือข่ายการบินของเขาหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไทยแอร์เอเชียเองนั้นได้ลดกำลังการผลิตลงเฉลี่ย 30% ในช่วงเดือนพฤษภาถึงมิถุนายนจากต้นทุนน้ำมันอากาศยานที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากแล้วก็ความต้องการเดินทางที่ชะลอตัวในช่วงกลางปีครับยกเลิกเที่ยวบินนะครับไทยแอร์เอเชียเที่ยวบินในประเทศที่ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิครับเชียงใหม่ครับภูเก็ตครับบุรีรัมย์ครับเชียงรายครับหาดใหญ่ครับขอนแก่นครับนครศรีธรรมราชครับสุราษฎร์ธานีครับอุดรธานีครับขณะที่เที่ยวบินทั้งหมดนี้จะถูกรวมไปให้บริการผ่านท่าอากาศยานดอนเมืองซึ่งถือว่ายังคงเป็นฐานปฏิบัติการหลักของสายการบินนี่นะเพราะนั้นท่านที่จะเดินทางจากสุวรรณภูมิไป9จังหวัดนี้ไม่มีแล้วนะครับจนถึงโน่นเลย30กันยาเลยจะกลับมาให้บริการอีกครั้ง1ตุลาแต่ผมดูแล้วไม่แน่ใจว่าสุวรรณภูมิมา9จังหวัดนี้ไม่มีนะแต่จาก9จังหวัดนี้มาสุวรรณภูมิยังมีอยู่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่คิดว่าคงไม่มีไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะต้องบินไปกลับเครื่อง1ลำเนี่ยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับคุณผู้ฟังจะไม่มีการให้บริการสายการบินในประเทศของแอร์เอเชียไทยแอร์เอเชียจากสุวรรณภูมิไป9จังหวัดนี้จนถึงวันที่30กันยายนเชียงใหม่ภูเก็ตบุรีรัมย์เชียงรายหาดใหญ่ขอนแก่น
6: นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีอุดรธานีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสุวรรณภูมินี่มันจะเหลือสายการบินอะไรบ้างตอนนี้ในประเทศที่บินมาเชียงใหม่ได้การบินไทยใช่ไหมครับแล้วไทยสมายนะบางกอกแอร์เวย์ไทยเวียดเจ็ตแค่นี้มั้งใช่ไหมครับเหลือ4สายการบินเนาะนะครับตัดแอร์เอเชียออกไปโอ้เสียดายแอร์เอเชียนี่คือลูกชายผมนี่บินบ่อยมากเพราะว่าเที่ยวบินเขาค่อนข้างที่จะแน่นแล้วก็ตรงเวลานะครับตรงเวลานะครับคงต้องโยกไปไทยเวียดเจ็ตแล้วล่ะนะครับคุยเรื่องเครื่องบินคุยเรื่องต้นทุนน้ำมันที่เพิ่มขึ้นครับคุณผู้ฟังก็อดจะคุยเรื่องของมิสเตอร์โดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้นะครับเพราะว่านี่คือสาเหตุผมไม่อยากจะใช้คำว่าต้นเหตุเพราะว่าเขาก็มีเหตุผลของเขาในการทำนะครับอิหร่านก็มีเหตุผลของเขาที่จะต้องป้องกันแล้วก็ตอบโต้นะครับเพราะนั้นในภาวะที่เป็นสงครามเนี่ยมันต่างคนก็ต่างคิดว่าตัวเองถูกทำสิ่งที่ตัวเองถูกแต่ผลกระทบที่ตามมามันมหาศาลมากคุณฟังครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ครับ27กรกฎาคมว่าAxios ซึ่งเป็นหนึ่งในสื่อออนไลน์สำนักใหญ่ของสหรัฐรายงานโดยอ้างเป็นข้อมูลจากแหล่งข่าวว่าพลเรือเอกแบรดคูเปอร์ผู้บัญชาการศูนย์ราชการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมเป็นผู้เสนอให้ระงับปฏิบัติการทิ้งระเบิดโจมตีพื้นที่รอบช่องแคบฮอร์มุซเนื่องจากมองว่าภารกิจดังกล่าวนั้นบรรลุขีดจำกัดของประสิทธิผลแล้วทางนี้การให้ความเห็นของพลเรือเอกคูเปอร์รวมถึงคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางทหารและก็เจ้าหน้าที่พลเรือนอีกหลายคนนะครับมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการสั่งระงับการโจมตีอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากที่เดินหน้าปฏิบัติการโจมตีต่อเนื่องมานานถึง2สัปดาห์แหล่งข่าวระบุว่าที่ปรึกษาของทรัมป์เห็นพ้องกันว่าปฏิบัติการทางทหารโดยเฉพาะการโจมตีทางอากาศมีข้อจำกัดในการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการพลเอกคูเปอร์เสนอรายงานกับกระทรวงกลาโหมนะครับคณะเสนาธิการร่วมและทำเนียบขาวว่าการโจมตีที่ผ่านมานั้นได้ลดทอนความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือในพื้นที่ดังกล่าวลงอย่างมากเป้าหมายที่กำหนดไว้สำหรับการโจมตีส่วนใหญ่นั้นถูกทำลายไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็การเดินหน้าทิ้งระเบิดต่อไปโดยไม่มีแผนกลับเข้าสู่ปฏิบัติการใหญ่อาจมีความจำเป็นอีกไปทางเลือกถัดไปคือการกลับมาเปิดปฏิบัติการทหารครั้งใหญ่เพื่อโจมตีเป้าหมายที่เหลืออีกประมาณ 20% ในอิหร่านนะครับรายงานนี้ก็ถือว่าเป็นรายงานที่สอดคล้องกับกระแสข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ครับว่าพลอากาศเอกแดนเคนประธานคณะเสนาธิการร่วมสหรัฐเตือนทรัมป์การส่วนตัวว่าสงครามกับอิหร่านที่ยืดเยื้ออาจจะส่งผลให้สหรัฐนั้นเผชิญปัญหาขาดแคลนขีปนาวุธสกัดกั้นระบบป้องกันภัยทางอากาศที่อาจจะกระทบความสามารถในการปกป้องกำลังพลและพันธมิตรในภูมิภาคของตะวันออกกลางนี่คือสาเหตุที่ทรัมป์เองนั้นนะครับก็บอกว่าเริ่มที่จะกลับมาเจรจากับอิหร่านอีกละนะครับเพราะว่าทางผู้นำทางด้านการทหารนี่เขาก็เตือนว่าไอ้พอเถอะนะครับคุณก็บรรลุเป้าหมายไปแล้วโจมตีต่อไปก็มีประโยชน์เปลืองเงินเปล่าๆเอาเงินมาพัฒนาหรือว่ามาสำรองเรื่องของที่บอกว่าระบบป้องกันนะครับระบบป้องกันดีกว่านะครับแต่ก็การหยุดแบบกระทันหันในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดเจรจาไปโดยปริยายทางทรัมป์เองก็ออกมาเปิดเผยครับบอกว่าสหรัฐกับอิหร่านเจรจาไปได้สวย นะครับเชื่อดีไหมลุงทรัมป์ขู่ยังมีขู่นะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าตกลงยังไม่รู้ตัวสหรัฐก็จะโจมตีถล่มซ้ำต่อไปนะครับโอเคนี่เป็นอาจจะเป็นข่าวดีนะอาจจะเป็นข่าวดีซึ่งเคยมีข่าวดีแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ราคาน้ำมันหน้าปั๊มลดลงไป ประมาณ2บาทพอเริ่มโจมตีราคาปั๊มราคาน้ำมันหน้าปั๊มปรับขึ้นติดต่อเก่ากัน2วันวันหนึ่ง85สตางค์วัน9 90สตางค์ก็คือกลับขึ้นมาเป็นเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเนี่ย ณฟังครับปิดท้ายช่วงนี้ตอนนี้มัน2ทุ่ม58จะกำลังจะ3ทุ่มนะครับมีข่าวเกี่ยวกับสุขภาพมาจากประเทศจีนครับนายจางอายุ60ปีเพิ่งจะเกษียณอายุมาได้2ปีนะครับชีวิตหลังเกษียณก็ดูเหมือนจะรับลื่นแล้วก็มีความสุขดีลูกชายลูกสะใภ้ก็ออกไปทำงานแต่เช้าแล้วก็กลับบ้านดึกนะครับหลานชายก็เพิ่งเข้าเรียนประถมหน้าที่ประจำวันของนายจางก็คือเดินไปรับไปส่งหลานแล้วก็ไปจ่ายตลาดทำอาหารช่วยดูแลงานบ้านนะครับหลังจากก็เรียกว่าเกษียณอายุเนาะผ่านพ้นภารกิจอันเหน็ดเหนื่อยในแต่ละวันเนี่ยมาแล้วและ วันนี้ก็ผ่านพ้นภารกิจในอันเหน็ดเหนื่อยของประจำวันที่หลังเกษียณแล้วเนี่ยเขาก็มีอาการแปลกมีอาการปวดหลังแล้วก็รู้สึกมึนงงสมองตื้ออยู่บ่อยๆปีที่แล้วผลการตรวจสุขภาพประจำปีของนายจังตรวจพบว่าระดับกรดยูริกในเลือดของเขาอยู่ที่462ไมโครโมล ต่อลิตรถือว่าสูงกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อยแพทย์ระบุว่าอาการนี้ยังไม่ถึงขั้นเป็นโรคเกาต์และก็แนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินแล้วก็การใช้ชีวิตซะก่อนยังไม่จำเป็นจะต้องใช้ยาในการบำบัดในจางมีเพื่อนร่วมวงหมากลุก
7: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
8: This time is 9 o'clock at night. Please listen to the breaking news.

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุชวนคนไทยใช้โอกาสช่วงเข้าพรรษาเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตใหม่ลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฟื้นคืนสุขภาพคืนชีวิตที่ดีห่างไกลอุบัติเหตุที่เกิดจากน้ำเมานายพรหมมินกันทิยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสคล.เปิดเผยว่าสคล.ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศเชิญชวนประชาชนลดละเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษานี้เพื่อฟื้นฟูสุขภาพตนเองสำหรับในรายที่ดื่มหนักไม่ใช่เพียงได้พักตับแต่ได้ยืดอายุสมองและอวัยวะอื่นๆที่ถูกทำลายด้วยแอลกอฮอล์รวมถึงเป็นส่วนสำคัญในการช่วยลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างในสังคมทั้งนี้ตลอดการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษากว่า20ปีที่ผ่านมาเห็นได้ชัดจากสถิติบนท้องถนนว่าสามารถช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุได้จริงจากยอดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนของไทยที่มีประมาณ 26,000 รายต่อปีในปี2546ลดเหลือประมาณ 17,000 รายต่อปีในปี2568แต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าที่คาดหวังคือ10ต่อแสนประชากรหรือไม่เกิน 8,000 คนต่อปีจึงยังคงเดินหน้ารณรงค์ต่อเนื่องเพื่อชวนคนไทยลดละเลิกการดื่ม

0: to Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcomeTo Chiang Mai Radio.
9: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดตลอด48ชั่วโมงวันที่29ถึง30กรกฎาคม2569สำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษางดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดตลอด48ชั่วโมงตั้งแต่ 0.01 นาฬิกาของวันที่29กรกฎาคม2569จนถึง24นาฬิกาของวันที่30กรกฎาคม2569ยกเว้นการขายในสถานที่ที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายอ้างอิงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2568 1. สนามบินระหว่างประเทศอาคารที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารภายในสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ 2. สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการสถานบริการผับบาร์ที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 3. สถานประกอบการที่เปิดบริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หรือบริเวณที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 4. โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 5. สถานที่จัดกิจกรรมพิเศษระดับชาติหรืองานอีเวนต์ระดับชาติหรือนานาชาติมีคนจำนวนมากไปทำกิจกรรมร่วมกันตามรายชื่อสถานที่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแจ้งเหตุสอบถามขอความช่วยเหลือโทร191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: สาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

ไม่ใช่คนที่ควรรักเลยจะไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่จะไม่ได้เป็นของฉันและไม่ใช่คน

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093-196-5566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill the music

ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio freshen up.
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio freshen up.
2: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063 525 1719

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับ Construction รับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009

0: งได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill The Music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the Music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music

0: ฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-0002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ
1: 0532220093.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh, refill the music

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Fresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh, refill the music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, Refill the Music

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053 200 0002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: รรมะเตือนใจโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม
1: ่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์ตำบลทัตตารามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญท่านติดตามศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมได้ในคราวครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สุขความเจริญในธรรมทรงบังเกิดเมแก่ญาติแก่โยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนวันนี้รายการปกิณกะแห่งธรรมะมาพบมาพระญาติโยมอีกเช่นเคยเป็นประจำทุกวันทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้วันนี้เป็นวันศีลวันธรรมเป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนาวันอาสรหะบูชาเดี๋ยวสำคัญอย่างใดก็มาอู้มาจากันต่อไปเขามาปูชาพระรัตนตรัยว่าพร้อมๆกันไปเนื้ออะระหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาพุทธังปะคะวันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธสวากาโตปะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิกราบพระสงฆ์ต่อไปตั้งใจเอาศีลไปเป็นข้อปฏิบัติเพื่อรักษากายอยู่ตามปกติวาจาตามปกติและรักษาใจอยู่ตามปกตินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสัง

คังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิสินสิกขาบทนี้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนาตินาตานาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิละเว้นในการลักการขโมยเอาของที่ปนมีเจ้าของบดีคือโลภคงเอาของปนมาบดีกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัตังสมาติยามิสินสิกขาบทนี้ละเว้นจากการประพฤติผิดในกามในสามีภรรยาของคนอื่นมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปัตังสมาติยามิสินสิกขาบทนี้ละเว้นจากการกล่าวเท็จคือกล่าวแต่ความเป็นจริงเป็นสัจบาจาสุราเมรยะมัจจะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปตังสมาติยามิสินสิกขาบทนี้ละเว้นจากการดื่มของมึนเมามีเหล้า

คนเฮาจำจึงสุขได้ก็เพราะศีลจะมีโภคทรัพย์สมบัติได้ก็เพราะศีลจะถึงเมืองนิพพานได้ก็เพราะศีลฉะนั้นใจสติสัมปชัญญะสำรวจดูศีลว่าบริสุทธิ์หรือไม่ขาดตกบกพร่องข้อใดแล้วก็แก้ไขในข้อนั้นอิติปิโสปะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกัมมิโทอนุตตรโปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุสสนังพุทโธปะคะวาติยันตุนิมิตังอวัมมังคะลัญจาโยจัมมะนะโพสะกุณะสะสะโทปะปะกังโหตุสุปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนะวินะสะเมนตุสวาคาโทปะกะวะตาธัมโมสันติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจัตตังเวทิตาโพวิญญูหิติยันตุนิมิตังอวัมมังคะลัญจาโยจัมมะนะโพสะกุณะสะสะโทปะปะกะโหตุสุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังยัตตาลิปุริสยุคานิอัตถปุริสภุคลาเอสัมภะคะวะโตสาวกสังโฆนาอุนโยปะอุนโยตะกินโยอัญชลีกรณีโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจาโยจัมมะนะโพสะกุณะสะสะโทปะปะกังโหตุสุปินังอะกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุเอวัมเมสุตังเอกังสัมมายังปังกัมวาภาลานะสิยังอิสิปัตตะเนวิงะลัตติอิสิปัตตะเนมิกายะมิกายะตัลละโคปะกัมวาปัญญาปะเกเยเปขุอะมันเตสิตาเวเมติกะเวอันตาปะปะจิตเตนะนะเสวิตาปะโยจายังตะเมสุกัมมะสุขันลิกานุโยโคอิโนกัมโมปุถุชะนิโกอนัลลิโยอนัตตสันนิโตโยจายังอัตตะกิลมัฏฐานุโยโคทุกโขอนัลลิโยอนัตตสันนิโตเอเตเตปิกเวอุปโภอันเตอนุปะกัมปะมัจจิมาปะติปะตาตะทะกะเตนะอาปิสัมพุทธจักขุกัลลานิยานกัลลานิอุปสัมมายะอาปิญญายะสัมพุทธายะนิพพานายะสังวัตติกัตตมัจจะปิกเวมัจจิมาปฏิปตาตาตาคาเตนะอาปิสัมพุทธจักขุ

lande ya na gan lande o pa zamba ya apen ya ya sambota ya ne pana ya sangwa tante aya meva ale yo atangke ko mako zaya de tang zamba de te Zamma Zangapo, Zamma Vaja, Zamma Kamando, Zamma Ajivo, Zamma Sati, Zamma Zamati, Ajanko Sabi, Kawe, Vachi, Mabati, Patra, Tata Gatena, Abe, Zambota, Jaku, Karlane, Yana, Karlane, Upa Zambaya Abinya Ya Zambota Ya Nipana Ya Zangwatate Itang Koban Nabi Kawe Tukang Ali Ya Satyang Jati Bituka Jala Bituka Malanam Bitukang Soka Bali Dewa Tuka Tomana Supaya Sasam Bituka Api Yeye Sampan yoko tuko biye ivipa yoko tuko yampi changdan lapate Tampi tukang sangkite na panjo patana Kanda tuka itang kuban na pikawe tuka samuta yo aliya satyang yayang tanah Puno pabita nanti la kasa akata tatala pinantini Saya ditang kamatan abawatan abibawatan Itang kuban na pikawe Tuka di loto aliya satyang yota sayibatan Aya ase sabila kaniroto Jako patini sako mutati analayo itang kuban na pikawe Tuka ni luna kami ni pati pata aliya sadyang ayame ba aliyo at ang giko Mako saya di sang sama titi sama sang kapo sama baca sama kamanto Sama ajiwo, sama bayamo, sama sati, sama samadhi Itang dukang aliyya satyanti me pikawe pupe anano so te so tamme so jakung Utapati yanang utapati panjabat utapati panjang utapati vicha Utapati aloko utapati tangkobani tangtukang aliyya satyang palinya yanti me Ikawe pupe anano so te so tamme so jakung utapati yanang utapati panjang Utapati vicha utapati aloko utapati tangkobani tangtukang aliyya satyang palinya tanti me Ikawe pupe anano so te so tamme so jakung utapati yanang utapati vicha Utapati aloko utapati taitangko tuka samuta yo aliyya satyang time pikawe pupe Anano so te so tamme so jakung utapati yanang utapati panya utapati vicha Utapati aloko utapati tangko pani tang tuka samuta yo aliyya satyang pangatapati me Ikawe pope anano so te so tamme so jakung utapati yanang utapati panya utapati vicha Utapati aloko utapati tangko pani tang tuka samuta yo aliyya satyang Paina tanti me pikawe pupe anano so te so tamme so jakung utapati yanang Utapati panya utapati vicha utapati aloko utapati Itang tuka ni loto aliyya satyang ti me pikawe pupe Anano so te so tamme so jakung utapati yanang utapati panya utapati vicha Utapati aloko utapati tangko pani tang tuka ni loto aliyasa sansa cikata pandime
Di kami bupe anan oso te so dan me so jakong utapati yanang utapati panjang utapati Bija utapati aloko utapati tangko pandi tangtu kani loto aliyah sasan sati katanti me Di kami bupe anan oso te so dan me so jakong utapati yanang utapati panjang utapati bija Oda pati aloko oda pati tang tukang di lota kami ni pati pata adi ya sajan di mebi kawe Bupe anan uso te so dame so jagong oda pati yanang oda pati panja oda pati Bija oda pati aloko oda pati tang kopani tang tukang di lota kami ni pati pata Aliyah sajang pawe tapan di mebi kawe bupe anan uso te so dame so jagong oda pati Yanang oda pati panya oda pati wicha oda pati aloko oda pati Tangko pani tang tuka akakani lota kami ni pati pata aliyah sajang pawe tanti mebi kawe bupe anan uso te so dame so jagong oda pati yanang Utapati panya utapati wicha utapati aloko utapati Ya wagi macam mebi kami imi su jatu su aliyah saje su evanti pari watang Tawada sakalang ya tabutang ya nata sandang nasu wisu tang angusi Nem Wataba ang bikaw may sa deva kelo kay sa mala kay sa pamba kay sa sama na pamba niya pachaya sa deva manu sa ya ano talang sama sampo ding api sampo to pachaya sing yato jako may bikaw may ime so jato so aliya sa jeso evante palibatang tawata sa kalang Ya tabu tang yan atas sanang suwi su tang awosi atang ang bikami sa deva ke loke Sama lake sa pamba ke sa sama na pamba niya pachaya sa deva manu sa ya anu talang Sama sampo ting api sampo to pachaya sing Yana japana meta sanang utapati ukupame Wimuti ayamati machati nati tanipuna pavote Idam maboja bakawa atamana panjawa keja biko bakawa topa sitang api nantung Ima saming japana baya kalana saming panjamane aja sama to kondanya Kondanya sabila jang bitlama tang sama jagong utapati yang kinci samutaya tambang Sabatang nilo damanti pawati teja bakawa tata majak de pumade basa tambano sabesong E tambakawa balana si yang isi batane mikata yehandu talang damajak kang pawati tang Apati wati nyang samane lava pamane pawati vena pamale lava Pamuna wakena jiwa lokas samminti Umbanang devanang satang sutta yato mahala jika deva Satwa manu sabi sunyato mahala jika nang devanang satang sutta Tawa tingsa deva satta manu sabi sunta wa tingsa nang devanang Satang sutra yamba deva satang manu sabi sung yamba nang deva nang satang sutra Tusita deva satang manu sabi sung tusita nang deva nang satang sutra Nimana lati deva satang manu sabi sung nimana lati nang deva nang Satang sutwa pala nimita wasawati deva satang manu sabi sung Pala nimita sawati nang deva nang satang sutwa pamakayika deva Satang manu sabi sung etang bakawa pala nasi yang isi patane mikataye
กานุตตลังธรรมจักขปวัติยังอปฏิปฏิยังสัมมาเนนะปัปปมาเนนะวาเอเวนะปัมมาเนนะปัปปมุนะวาเนนะจิวะโลกัสสัมเมนเตยิตินะเตนะกะเตนะมะโอเตนะยะวะพัมมะโลกัสสโตอะปุคะจิอะยัญจะตัสสะสังอะสิโลกัสสโตสังคัมปิสัพพะคัมปิสัพพะเวติอัปปมโนจะโอละโลโอปะโสโลเกปัตตุลังโอสิอะติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตถะโภปะกะวะอิทานังอุทานิสิอัญญสิวัตถะโพคุณัญโยอัญญสิวัตถะโพคุณัญโยติอิติอิทังอัญญสัมมาโตคุณัญญาสะอัญญคุณัญโยเทวะนัมบังอะโอสิติธัมมะจักขปวัตนะสุตังนิติตังภวตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพบทยันตุนิมิตังและธรรมจักขปวัตตนสูตรอันเป็นสูตรเป็นมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้สาธยายไปนี้จงมาปกป้องคุ้มครองรักษาอย่างตนตัวข้าพเจ้าและอุบาสกบาสิกาทั้งลูกปังหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่ได้เกิดขึ้นในสรีระร่างกายทุกส่วนกินยาบังหายหมอยาบังหายขออันตรธานสัวหายไปหมดแม้ว่าเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไก่ไก่ขอไปก็มีใจกำหามีโชคมีลาภปราศจากอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยอุบัติภัยโลกาภัยอย่าได้มากรรมกายขอผู้ฆ่าทั้งหลายมีความสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติปัญญาจำเริญไปด้วยอายุวันนะสุขะบละเหมือนกันทุกท่านทุกคนด้วยเทินกรมอุตุได้ประกาศบอกว่าระวังเรื่องฝนเรื่องลมนับตั้งแต่เมื่อตะวันวามไปจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้24ชั่วโมงผ่านไปทั้งยมและอาตมะและต้องผ่านจนได้ร้อยสาวปีนับตั้งแต่ตะวาถึงปัจจุบันวัดหนองตองและใกล้เคียงมีฝนตกเมื่อเวลาสองทุ่มกว่าเกือบจะสามทุ่มนักพอสมควรตั้งแต่ตะวาเจ้าก็ไปทำบุญทักบาทเจริญพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระพรชัยมงคลในเดือนมหามงคลพระชนมายุของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันมีพระชนมายุได้74พระพรรษามีการทำบุญตักบาตรเก็บข้าวสารอาหารแห้งขนมข้าวต้มมอบให้หน่วยงานราชการจัดเป็นถุงพร้อมได้ปัจจัยไปมอบแก่ผู้ติดเตียงแต่ละตำบลเสร็จกิจก็กลับมาที่วัดตะวันนี้ญาติโยมไปมุ่งกว่าออกจากวัดไปวัดประสิงห์
เพื่อไปสวดชยมงคลคาถาในการที่ทางวัดนั้นได้รับพระราชทานน้ำสงฆ์อาบมหาธาตุเจดีย์พร้อมกับผ้าไตรพระราชทานอบรมสมโพธิผ่านไปวันที่27-28ตุลาส่งน้ำพระมหาธาตุเจดีย์วัดประสิงห์ก็ย้อนกลับมาถึงบ้านถึงจองถึงวัดถึงบ้านพักผ่อนตกดึกมาก็ออกไปรับบิณฑบาตอุปคุตโดยทางที่เทศบาลจัดขึ้นที่เทศบาลก็นำตุนำเน้นไปรับบิณฑบาตและกล่าวโอวาทก็มีญาติโยมมาทำบุญตักบาตรเกือบ500ถึงเท่าแด่แก่หนุ่มกำยิงใจละเอกละอ่อนอันภาพแล้วก็ตึงตาตึงใจดีอกดีใจฉะนั้นเพื่อกลับมาก็พอจะตีหนึ่งก็มาจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้ญาติโยมเข้าวัดสาละเนอปากันไปวัดไปวายไปใส่ขันเข้าตอกดอกไม้ไปไหว้พระสวดมนต์ไปเจริญเมตตาภาวนาไปฟังธรรมเทศนาทำบุญตักบาตรฉะนั้นก็เจริญพรเชิญชวนโยมอย่าได้ประมาทเนอเวลาเหลือน้อยทุกขณะจะได้ประมาทเวลาเอามันมาไล่อยู่ตลอดเวลาคือความตายเอาละวันนี้ญาติโยมเอ็นเป็นเวลาพอสมควรอายุวันโนสุขังบาลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

ับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมคำสอนจากสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโรคโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้มีธรรมะเมตตากล่าวข้อคิดประจำวันดังนี้

มาธิที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้เป็นฐานของวิปัสสนาอันนี้สำคัญมากจดจำให้ดีเลยเปรียบเหมือนหยดน้ำทีละหยดทีละหยดจนเกิดคล้ายกับว่าเป็นสาย เพราะนั้นสมาธิจึงเป็น

0: เรื่องวิปัสสนารู้เรื่องสมาธิ
1: คานิกะสมาธิเขาเรียกที่เป็นช่วงเป็นขณะเปรียบเหมือนหยดน้ำทีละหยดทีละหยดจนเกิดคล้ายกับว่าเป็นสายเพราะนั้นสมาธิจึงเป็นสมาธิที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้เป็นฐานของวิปัสสนาอันนี้สำคัญมากจึงจำให้

จึงเป็นสมาธิที่ใช้ได้ในชีวิตจำวันได้เป็นฐานของวิปัสสนาอันนี้สำคัญมากจึงจำให้ดีเลยเปรียบเหมือนหยดน้ำทีละหยดทีละหยดจนเกิดคล้ายกับว่าเป็นสายเพราะนั้นสมาธิจึงเป็นสมาธิที่ใช้ได้ในชีวิตจำวันได้เป็นฐานของวิปัสสนาอันนี้สำคัญมากจำให้ดีเลยฐานของวิปัสสนาวิปัสสนาต้องการแค่คณิกสมาธิอันนี้ท่านทั้งหลายต้องจำให้ดีอย่าไปปนกันจะอายเขาเวลาเราอยู่ในห้องธรรมะเราไปพูดเรื่อง

เปรียบเหมือนหยดน้ำทีละหยดทีละหยดจนเกิดคล้ายกับว่าเป็นสายเพราะนั้นสมาธิจึงเป็นสมาธิที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้เป็นฐานของวิปัสสนาอันนี้สำคัญมากจะจำให้ดีเลยฐานของวิปัสสนาวิปัสสนาต้องการแค่คณิกสมาธิอันนี้ท่านทั้งหลายต้องจำให้ดีอย่าไปปนกันจะอายเขาเวลาเราอยู่ในห้องธรรมะเราไปพูดเรื่องวิปัสสนารู้เรื่องสมาธิคณิกสมาธิ

0: ราะนั้นสมาธิจึงเป็นสมาธิที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้เป็นฐานของวิปัสสนาอันนี้สำคัญมากจะจำให้ดีเลยฐานของวิปัสสนาวิปัสสนาต้องการแค่คณิกสมาธิอันนี้ท่านทั้งหลายต้องจำให้ดีอย่าไปปนกันจะอายเขาเวลาเราอยู่ในห้องธรรมะได้ไปพูดเรื่องวิปัสสนารู้เรื่องสมาธิคณิกสมาธิคณิกที่เป็นช่วงเป็นขณะเรียกถึงได้ว่าคณิกสมาธิและใช้ในวิปัสสนาคือในทางวิปัสสนาคณิกสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นตามรู้สภาวะอารมณ์ซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นเห็นกายเคลื่อนไหวกายไหนเคลื่อนไหวนะเห็นมันเคลื่อนไหวตัวกายนั่นที่เคลื่อนไหวนะเป็นรูปจิตที่รู้การเคลื่อนไหวครั้งนั้นยกก็ตามย่างก็ตามเป็นนามอันนี้รู้รูปรู้เวทนาแต่ขณะปวดก็รู้จักปวดนะรู้จักเจ็บรู้ธรรมรู้อะไรรู้ขณะนั้นหนึ่งตามลำดับไปโดยไม่บังคับให้จิตหยุดอยู่กับอารมณ์คือจิตมันจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่อยู่ในอารมณ์ไม่มาอะไรที่มันเกิดเข้ามาเฉพาะหน้าก็จะเปลี่ยนตลอดเลยอันนี้เรียกว่าคณิกสมาธินะวิธีทำคณิกสมาธิก็คือร่วมด้วยการเลือกอารมณ์ปัจจุบันอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นลมหายใจนะเลือกลมหายใจเลือกการเคลื่อนไหวของกายของเวทนาหรือของจิตอันนี้ก็เป็นเราจะกล่าวในบทต่อไปในครั้งหน้าว่าจะกำหนดอย่างไรได้พูดในคร่าวๆว่าคณิกสมาธิคือกำหนดรู้ความเป็นจริงไม่บังคับเช่นลมหายใจก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้ยาวหายใจออกยาวรู้ยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้สั้นหายใจเข้าสั้นก็รู้สั้นออกก็รู้สั้นเดี๋ยวก็สั้นอันนี้เป็นการกลับไปกลับมาของการหายใจในการที่ดูลมหายใจสร้างสมาธิขึ้นในช่วงขณะหนึ่งที่เกิดขึ้นความฟุ้งซ่านก็จะแทรกน้อยลงจิตก็เห็นสภาวะต่างๆได้ชัดถึงขณะนั้นเช่นเสียงก็เป็นเพียงสิ่งที่รู้แล้วก็ดับไปก็รู้มาอีกนะความไม่พอใจก็เป็นอีกสภาวะหนึ่งก็เกิดขึ้นก็รู้อีกนะแล้วก็ดับลงไปอีกจิตรู้เป็นขณะนะอันนี้คือรู้แล้วก็ดับรู้ก็ดับยกตัวอย่างก็คือขณะที่เดินก็รู้ระดับการเคลื่อนไหวในเท้ายกและเท้าย่างในขณะที่ยกก็รู้ยกในขณะที่ย่างก็รู้ย่างยกดับไปแล้วย่างก็เกิดขึ้นมาใหม่ลมหายใจเข้าก็รู้ดับไปแล้วลมหายใจออกก็เกิดใหม่แล้วก็ดับไปอีกก็เกิดดับเกิดดับขณะที่ยืนก็รู้ว่ายืนขณะที่นั่งก็รู้ว่าตัวเองนั่งจิตอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวลารู้รู้ยืนรู้นั่งรู้ทุกขณะจิตนะรู้ในปัจจุบันอารมณ์สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้แบบนี้จิตจึงไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเพราะว่ารู้อยู่ในจิตภาวะปัจจุบันตลอดอันนี้เรียกว่าคณิกสมาธินะรู้อย่างที่ไม่ขาดอาจจะขาดช่วงว่ารู้อันนี้เดี๋ยวรู้นี้เดี๋ยวนี่อันนี้เป็นการรู้แล้วก็มีสตินั่นเนี่ยคณิกสมาธิกำลังเกิดขึ้นทีนี้อีกนิดเดียวว่าเครื่องสังเกตคณิกสมาธิก็คือผู้มีคณิกสมาธิเนี่ยก็มีพอสมควรรู้ตัวได้เร็วเกิดขึ้นเมื่อจิตหลงไปแป๊บมันก็เกิดขึ้นทันทีเลยนะมีทันทีสามารถทำงานสามารถฟังธรรมรู้ธรรมะจนฉัดรู้จิตไม่วอกแวกในขณะที่สวดมนต์ก็รู้ในบทสวดมนต์เจริญสติก็รู้อย่างต่อเนื่องรู้ดับนะแต่เสียงหรือว่าความคิดที่มันรบกวนจิตมันก็รู้แล้วก็เห็นนั่นดับนะจิตก็อาจจะหลุดถ้าได้มีสติก็หลุดไปในกรรมฐานเป็นระยะนะก็ถือว่าเป็นคณิกสมาธิสำหรับผู้ที่ดำเนินวิปัสสนาวิปัสสนาเอาแค่คณิกสมาธิเพราะว่าอารมณ์ในวิปัสสนานั้นคือรูปกับนามที่เกิดและดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับจิตจึงต้องตั้งมั่นอยู่ในสภาพ
1: Thank you. ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นข้อคิดหลักธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโลกโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สารธรรมดีๆท่านติดตามได้ในคราวครั้งต่อไปสวัสดีครับ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่คลื่นพัฒน
1: าสารเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระสำฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี521064-7501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน
3: โบราณว่าไว้ลักษณะของคนที่มีบุญเก่ามาเกิดสังเกตได้ง่ายๆจากสิ่งเหล่านี้และถ้าคุณมีมากกว่า1ข้อคุณก็คือคนที่มีบุญเก่าติดตัวมาจากอดีต 1. คนที่มีอายุยืนเพราะในอดีตไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายผลบุญก็เลยส่งผลมายังปัจจุบันทำให้อายุยืนยาวกว่าใครๆ 2.คนที่มีพลานามัยสมบูรณ์เพราะในอดีตนั้นคนเหล่านี้มักจะให้ทานด้วยข้าวปลาอาหารมากมายในชาตินี้ก็เลยมีสุขภาพที่ดีกินข้าวได้อิ่มนอนหลับได้อย่างสบาย 3. คนที่มีผิวพรรณดีเพราะในอดีตนั้นได้รักษาศีล

0: อนุโมทนาให้ไม่อิจฉาริษยาใครในชาตินี้ก็เลยมีคนนับหน้าถือตามีอำนาจมีบริวารมากมาย 6. คนที่ฉลาดและมีสติปัญญาเป็นเลิศเพราะในอดีตคบแต่คนมีความรู้คบบัณฑิตคบแต่คนดีๆฝึกสมาธิเจริญปัญญาอยู่เป็นประจำในชาตินี้ก็เลยเป็นคนฉลาดหัวไวมีสติปัญญาเป็นเลิศ 7. ผู้ที่ร่ำรวยมีทรัพย์สินมากมายเพราะในอดีตชอบให้ทานชอบทำบุญรักในการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในชาตินี้ผลบุญก็เลยส่งผลให้มีทรัพย์สินมากมายมีเงินใช้ไม่ขาดมือ 8. คนที่เกิดในตระกูลสูงเพราะในอดีตนั้นเทิดทูนบุคคลที่ควรเทิดทูนทำดีกับพ่อแม่ชีวิตเทิดทูนแต่สิ่งดีๆในชาตินี้ก็เลยทำให้มีชาติกำเนิดที่ดีอยู่สุขสบายเกิดในตระกูลที่สูงส่ง
1: ทำนายของคนเฒ่าบะเกาเพิ่นได้พยากรณ์ไว้ว่าต่อไปเบื้องหน้าบัดแตงลายจะขึ้นก้างจ้างจะเล่นกีฬาปลาจะติดคุกคนตุกจะรวยควายจะขี่รถข้าวโพดจะกินหมูปูจะขึ้นเครื่องบินดำทะมินจะมีก้าป้าจะได้เลี้ยงหลานอาจารย์จะเมาเหล้าตุเจ้าจะเอาเมียฮาจะมีตีนเครื่องบินจะออกลูกของถูกจะกลับมาแปลงของแดงจะเป็นของขาวสาวๆจะเอวหาบ่าวนักข่าวจะรุ่งเรืองสีเหลืองจะเหลือน้อยจะใส่สร้อยแผ่วข้อตีนของกินบ่ต้องได้ทำฝนตกหำบ่ท่ากัวเปี้ยควายเผือกจะบ่มีหื้อหันลูกหลานจะออกซ่าหาจะลงมากินมีตีนบ่ท่าได้ย่างห้อมตางบ่มีคนไตมองใหม่บ่มีคนต่ำเสือลายดำจะสุ่นปื้นบ้านฝูงแรดจ้างจะอยู่บนหลังคาปูป๋าจะดาดดื่นต้องอึงบ่ตันได้ปองบวกน้องจะเป็นปิดสัตว์ปีกจะหนีไก่นกยางตีนใสจะกินบ่แห่พ่อแม่จะอยู่ลุ่มลูกคนหนุ่มจะอยู่ตังบนซาเป้าจะจนกันกลางอากาศขนฉลาดจะนอนดึงขนซึงจะไปหญ้าการน้อยนานจะหนีป่าน้ำต้าจะไหลขึ้นเหือนดินจะเปียงกันอย่างหน้ากองตีดอนจะกลายเป็นตีลุ่มขนหนุ่มจะบ่อยู่บ้านไม่การจะบ่มีไผ่หู้จักพืชพักจะได้นอนมุ้งญี่ปุ่นเมืองจีนจะครองเมืองไทยอยากกินอันใดบ่ต้องไปสอดปวกกับหมอดจะบ่มีอย่างกินหนี้สินจะมีกันทั่วบ่ทั่วจะบ่มีคนปลูกขายนิยายจะกลายเป็นความจริงแม่ยิงจะเอาเมียจะมีในเบื้องหน้าแต่แลตั้นทั้งหลายเอ้ย
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้มีแง่คิดชวนท่านคิดพิจารณาตามหลักวงการแพทย์ผมเกษตรแพทย์จำฤทธิ์บรรณาธิการข่าวก้าวหน้านี้มีเรื่องที่นำมาเสนอเป็นข้อคิดว่าจริงเท็จประการใดแพทย์ได้อธิบายว่าเหตุใดการงีบหลับในเวลากลางวันจึงไม่สามารถชดเชยการนอนหลับในเวลากลางคืนได้ในการนอนหลับเวลากลางวันและนอนไม่หลับในเวลากลางคืนไม่ใช่แค่เป็นนิสัยที่ไม่ดีเท่านั้นแต่ยังเป็นปัจจัยที่รบกวนสมดุลของหยินและหยางรวมถึงการทำงานของอวัยวะภายในอย่างรุนแรงตามหลักการแพทย์แผนโบราณตามที่ดร.เกียวส่วนไทยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยโฮจิมินห์สาขาจานนอนดึกดูเหมือนจะกลายเป็นนิสัยทั่วไปในสังคมปัจจุบันหลายคนเข้านอนดึกหรือแม้กระทั่งนอนดึกเกือบทั้งคืนแล้วชดเชยด้วยการนอนหลับในเวลากลางวันในระยะแรกร่างกายอาจไม่แสดงอาการผิดปกติอย่างชัดเจนแต่เมื่อเวลาผ่านไปความเหนื่อยล้าเรื้อรังสมาธิลดลงปัญหาการนอนหลับและสุขภาพโดยรวมเสื่อมโทรมลงก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายปีตารางงานที่ยุ่งและภาระงานที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อการนอนหลับอย่างมากการตรวจพบปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆและการปรับเปลี่ยนอย่างทัน
3: สัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วนะครับก็มีส่วนนำเล่ามาถึงพระมหากัสสปเถระพร้อมด้วยพระเถระก็จะได้ทำสังคายนาหลังจากมีการถูกกล่าวจ้วงจับนะครับในธรรมวินัย

ดยการทำสังคายนาครั้งที่หนึ่งโดยพระมหากัตปาเทระเป็นประธานก็นำเรามาถึงเรื่องของพระอานนท์ก็กล่าวถึงพระอานนท์ว่าพระอานนท์นั้นเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุโกธนะกับพระนางกิสาโคตมีเมื่อนับตามลำดับศักยวงศ์พระอานนท์ก็เป็นพระอนุชาและเป็นสหชาติของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งพระโพธิสัตว์เสด็จออกมหาภิเนษกรมพระก็ได้ทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธองค์ได้บรรลุพระโพธิญาณแล้วทรงประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐแล้วเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ์เพื่อโปรดพระโอษฐ์พุทธบิดาในขณะที่เสด็จกลับกรุงราชคฤห์แวะประทับที่อนุปิยะอัมพวันพระอานนท์พร้อมด้วยพระราชวงศ์ห้าพระองค์และอุบาลีผู้เป็นภูษามาราทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาได้ฟังธรรมกถาของท่านปุณณมันตานีบุตรผู้เป็นหลานของพระอัญญาโกณฑัญญะพระอานนท์ก็ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลเป็นอริยบุคคลพรรษาที่20พระพุทธองค์ทรงแต่งตั้งให้เป็นพุทธอุปถากประจำท่านเป็นผู้เอาใจใส่ในการอุปถากมีความจงรักภักดีในพระบรมศาสดาแม้ชีวิตก็สละแทนพระพุทธองค์ได้พระอานนท์เป็นผู้ประกอบด้วยความทรงจำธรรมะอันน่าอัศจรรย์เป็นผู้รักษาคลังพระธรรมของพระศาสดาทั้งที่ยังเป็นพระเสขะผู้ยังต้องศึกษาอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรรเสริญพระอานนท์ว่าเป็นภิกษุผู้เป็นพหูสูตรมีสติมีคติมีทิฏฐิปัญญาและการเป็นอุปถากที่เลิศเพราะเหตุที่พระอานนท์เป็นผู้ทรงคุณการเป็นพระหูสูตรนั่นเองหลังจากพระศาสดาปรินิพพานแล้ว4เดือนพระมหากัสสปะประสงค์จะทำการสังคายนาพระธรรมวินัยเหตุจากสุภัททาวุฒิบรรพชิตกล่าวจ้วงจากพระธรรมวินัยพระมหากัสสปะเถระจึงเลือกให้พระอานนท์เป็นผู้วิสัชนาพระธรรมในส่วนของพระสุตตันตปิฎกและก็พระอภิธรรมปิฎกครั้งนั้นพระอานนท์คิดว่าพรุ่งนี้จะทำสังคายนาพระธรรมวินัยเรายังเป็นเพียงเสขบุคคลการจะไปประชุมร่วมกับพระเถระผู้เป็นอเสขะเป็นพระอรหันต์นั้นเป็นสิ่งไม่สมควรเลยก็บังเกิดความอุตสาหะเจริญกายคตาสติภาคเพียรเป็นอันมากตลอดราตรีนั้นจงกรมอยู่จนล่วงมัชฌิมยามดำริว่าเราอาจจะทำความเพียรมากเกินไปจึงลงจากที่จงกรมในเวลา ใกล้รุ่งเข้าไปสู่ที่พำนักด้วยประสงค์จะพักผ่อนขณะที่กำลัง เอนกายลงนั้นศีรษะยังไม่ทันถึงหมอนเท้าทั้งสองเพียงพ้นจากพื้นในระหว่างนั้นจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายพระอานนท์บรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยอภิญญา6และปฏิสัมภิทา4ในคืนก่อนวันประชุมสังคายนานั่นเองครั้นใกล้ถึงเวลากระทำสังคายนาภิกษุพร้อมเพียงกันแล้วพระอานนท์คิดว่าบัดนี้เป็นเวลาอันสมควรที่จะเข้าสู่ที่ประชุมเมื่อจะแสดงอนุภาพพระนนท์ผุดจากพื้นดินแสดงตนบนอาสนะในขณะนั้นพระมหากัสสปะเห็นอาการพระนนท์ดังนั้นก็ทราบว่าพระนนท์ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วมีความรู้สึกว่าหากพระศาสดายังดำรงพระชนอยู่พระพุทธองค์ก็จะพึงประทานสาธุการแก่พระนนท์ในวันนี้แน่แท้บัดนี้เราจะให้สาธุการซึ่งพระศาสดาควรประทานแก่พระอานนท์ดังนี้แล้วพระมหากัสสปะได้ให้สาธุการ3ครั้ง
ในเวลาต่อมาพระอนนท์ดำริว่าเราจะได้ล่วงเวลาผ่านวัยมานานจนกระทั่งบัดนี้พระพุทธศาสนาได้แพร่หลายออกไปพอสมควรแล้วบรรดาภิกษุสงฆ์และเหล่าชนทั่วไปก็ยอมรับและปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาด้วยความเลื่อมใสสมควรแก่เวลาที่เราจะนิพพานได้แล้วท่านจึงแจ้งแก่ภิกษุและชนทั้งหลายว่าจากนี้ไปอีก7วันเราจะนิพพานบรรดาผู้ที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำโรฮินีได้ทราบข่าวแล้วต่างกล่าวกันว่าพวกเราได้อุปการะพระเถระมามากดังนั้นท่านจึงควรนิพพานในเขตแดนของเราพระอนนทเถระทราบความแล้วก็คิดว่าชนทั้งสองฝั่งน้ำนี้ให้ความอุปการะแก่เรามาเท่าเทียมกันหากเราจะนิพพานบนฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็จะเกิดการวิวาทกันระหว่างชนทั้งสองฝั่งเป็นแน่จึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ณฝั่งใดขอให้ประชุมกันอยู่ที่ฝั่งของตนเราจะกระทำให้พวกท่านได้รับความพอใจโดยท่วนหน้าเท่าเทียมกันครั้นถึงวันที่7พระอนนทเถระจึงสำแดงฤทธิ์ขึ้นไปประดิษฐานอยู่ในอากาศกลางแม่น้ำโรฮินีอธิษฐานว่าขอปฏิหารจงบังเกิดมีแก่สรีระของเราเมื่อเราดับขันนิพพานแล้วขอให้เตโชธาตุบังเกิดขึ้นเผาไหม้สรีระเองและขอให้อธิธาตุของเราจงกระจายไปทั้งสองฝั่งน้ำเท่าๆกันคันแล้วก็เข้าสมาบัติในบัดดลบังเกิดเตโชธาตุพุ่งขึ้นเผาไหม้สรีระจนหมดสิ้นท่ามกลางแม่น้ำโรฮินีอธิธาตุของพระอนนท์กระจายตกลงยังสองฝั่งน้ำเท่าๆกันพระราชาแห่งโกริยนครและกบิลพัสดุ์ได้สร้างพระเจดีย์ใหญ่บรรจุอธิธาตุของพระอนนท์ณสองฝั่งแม่น้ำนั้นชนทั้งหลายต่างก็คร่ำครวญถึงพระเถระด้วยความอาลัยยิ่งส่วนเรื่องของพระจุนทะเถระเป็นบุตรของพราหมณ์วังคันตะและก็นางสาลีถือกำเนิดที่บ้านนารกะเป็นน้องชายของพระสาลีบุตรออกบรรพชาเป็นสามเณรตามพี่ชายตั้งแต่อายุ7ขวบก็มีพระอนนท์เป็นอุปชาบรรพชาได้ไม่นานก็สำเร็จอรหัตผลพร้อมด้วยอภิญญา6ในขณะที่ยังเป็นสามเณรภิกษุทั้งหลายนิยมเรียกมหาจุนทะหรือจุนทะสมนุเทศอุปนิสัยของพระจุนทะชอบอยู่ในสถานที่สงบสงัดอันเป็นสปายะควรแก่การบำเพ็ญสมณธรรมสมัยหนึ่งขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่หมู่บ้านสามคามแคว้นสกะเวลานั้นนิครนนาถบุตรเจ้าลัทธิผู้หนึ่งบำพักอยู่ณเมืองปาวาป่วยหนักก่อนตายได้คิดว่าลัทธิของเรานี้ไม่สามารถที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติตามสิ้นทุกข์ได้แต่หากเราจะกลับคำสอนในขณะนี้ก็จะไม่มีผู้ใดเชื่อฟังจึงหาทางทำให้บริวารแตกแยกกันเมื่อพระศาสดาในส่วนที่พระศาสดาจะได้แสดงธรรมโปรดในภายหลังเมื่อนิครนนาถบุตรถึงแก่กาลตายแล้วพวกนิครนแตกกันเป็นสองพวกเกิดขัดใจทะเลาะวิวาทกันว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงเรารู้ทั่วถึงธรรมวินัยของเรานี้ต่างก็ถกเถียงกันตามความเข้าใจในสิ่งที่ตนได้รับฟังมาจากอาจารย์แม้สาวกคฤหัสถ์ก็มีใจถอยกลับเห็นว่าธรรมวินัยที่นิครนนาถบุตรกล่าวสอนนั้นผิดให้รู้ผิดไม่เป็นทางนำออกจากทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความสงบไม่เป็นที่พึ่งอาศัยได้พระจุนทะเถระนำความนั้นมาบอกกับพระอานนท์ทั้งสององค์จึงพากันไปกราบทูลความแก่พระศาสดาโดยคิดว่าเมื่อพระศาสดาปรินิพพานแล้วขอหมู่สงฆ์จงอย่าแตกแยกกันเช่นนี้เลย
พระศาสดาตรัสว่าดูก่อนอนนท์ธรรมเราใดอันเราแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายด้วยความรู้ยิ่งสติปัฏฐานทั้ง4สัมมาปัฏฐานทั้ง4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8อานนท์เธอเห็นภิกษุของเราแม้2รูปมีวาทะต่างกันในธรรมเหล่านั้นหรือพระอานนท์ทูลว่า

0: Generation R. มาเป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time. Chiang Mai Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
3: Mass

0: ต้องหมั่นคิดดีบ่อยๆเท่านั้น
1: ถ้าไม่อยากพูดชั่วต้องหมั่นพูดดีบ่อยๆเท่านั้น
0: ถ้าไม่อยากทำชั่ว
1: ต้องหมั่นทำดีบ่อยๆเท่านั้นจะคิดดีพูดดีทำดีได
0: ้ต้องหมั่นรับรู้ดี
1: ๆต้องหมั่นอยู่ในถิ่นที่ดีต้องหมั่นคบคนดี
0: ต้องหมั่นฟังธรรมดี
1: ทุกเก่าก็สิ้นไป
0: ทุกใหม่ก็ไม่มี
1: ทุกเดี๋ยวนี้ก็ดับหมดกิเลสอดีตก็ไม่มีแล้ว
0: อนาคตก็ยังไม่มี
1: ปัจจุบันคิดดี
0: พูดดี
1: ทำดี
2: ก็ไม่มีกิเลส
1: ขันธ์ห้าอดีตก็ไม่มีแล้ว
0: อนาคตก็ยังไม่มี
1: ปัจจุบันถ้ามีปัญญาก็ไม่มีขันธ์ห้ากอง

0: จึงฝึกตนด้วยความอดทนและเสียสละ
1: นี่คือธรรมะของชาวบ้านMass AFM เชื่อมั่นในความดี
0: เชื่อมั่นในความดี
1: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
0: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการไม่ลักขโมยไม่คอร์รัปชัน
1: ทำดี
0: ด้วยการไม่ลักขโมยไม่คอร์รัปชันเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
1: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี Mass AFM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
0: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการให้ทาน1การประพฤติธรรม1การสงเคราะห์ญาติทั้งหลาย1การทำงานไม่มีโทษทุจริต1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
1: สาธุ
0: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
1: พระพุทธองค์ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี
0: ้โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
1: 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมเก้อเขินไม่แกล้วกล้าองค์อาจ
0: 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อใกล้ตายย่อมหลงสติ
1: และ 5.

0: ใกล้ตายย่อมไม่หลงสติ
1: และ5คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค
0: ์วิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ธรรมนิยามสุตตะ

0: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามส่วนที่เป็นสิ่งต่างๆนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงดังนี้
1: ตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิ

ตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงดังนี้

ติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามส่วนที่เป็นสิ่งต่างๆนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ดังนี้

0: ติสัพเพสังขารทุกขติ
1: ตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ดังนี้

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามส่วนที่เป็นสิ่งต่างๆนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาว่าทุกสิ่งทำทั้งปวงไม่ใช่บุคคลไม่ใช่อัตตาดังนี้

0: ตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำว่าทุกสิ่งทำทั้งปวงไม่ใช่บุคคลไม่ใช่อัตตาดังนี
1: ้พระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระภิกษุอรหันต์ทั้งหลายว่า
2: เราและเธอทั้งหลายพ้นแล้วจากบ่วงแห่งมนุษย์และบ่วงอันเป็นทิพย์เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชน
3: จากวันนั้นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เป็นไปเพื่อการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งสู่ความสิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง
1: ได้แผ่ขยายไปสู่ดินแดนต่างโดยองค์อรหันตสาวกทั้งหลาย
3: ยังผลให้พระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าประดิษฐานอย่างมั่นคงและแพร่หลายได้เอื้อประโยชน์และความสุขแก่ผู้คนทุกเพศทุกวัยทุกชาติวรรณะ
4: คุณผู้ฟังคะเชิญติดตามประวัติของพระอสิติมหาเถระสาวกพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลกล่าวถึงพระปุณณชีเถระสหายของพระยสาเถระพูดถึงความเป็นพระอสิติมหาสาวกกล่าวถึงอดีตชาติและชาติสุดท้ายว่าพระเถระปุณณชินี้กับการตั้งความปรารถนาในอดีตชาติของท่านไม่มีปรากฏในคัมภีร์มีแต่สมัยบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับพระยสะเถระเผาศพคนอนาถาท่านเกิดในตระกูลเศรษฐีกรุงพาราณสีเป็นสหายของท่านพระยสะเถระเมื่อได้ทราบข่าวว่ายสะผู้เป็นสหายออกบวชก็ปรึกษากับเพื่อนอีก3คนคือวิมละ1สุภาหุ1ความปฏิ1คิดว่าความเป็นบรรพชิตของยสะเพื่อนเราคงไม่ต่ำ3แน่นอนจึงพากันไปหาพระยสะเถระให้พระเถระพาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทรงแสดงอนุปุพพภิกถาอันว่าด้วยทานศีลสวรรค์โทษและความเศร้าหมองของกามทั้งหลายและอานิสงส์ในการออกจากกามจากนั้นทรงเห็นว่าทั้ง4มีจิตปราศจากนิวรณ์อ่อนสงบเบิกบานจึงทรงแสดงอริยสัจ4เมื่อจบเทศนาปรากฏดวงตาเห็นธรรมปราศจากทุลีปราศจากมนทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับเป็นธรรมดาบังเกิดแก่ท่านทั้ง4เป็นพระโสดาบันจากนั้นกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบททรงประทานการอุปสมบทเอหิภิกขุแล้วต่อมาท่านฟังพระโอวาทอีกครั้งจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเป็นพระอรหันต์1ใน11องค์แรกแล้วบันทึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระปุณณชิเถระอนุปุพพภิกถา5เรื่องที่กล่าวถึงตามลำดับธรรมเทศนาที่แสดงเนื้อความลุ่มลึกลงไปโดยลำดับเพื่อขัดเกลาอัธยาศัยของผู้ฟังให้ประณีตขึ้นเป็นชั้นๆจนพร้อมที่จะทำความเข้าใจในธรรมะส่วนปรมัตถ์หรืออริยสัจ4ได้แก่ทานกถาเรื่องทานกล่าวถึงการให้การเสียสละเผื่อแผ่แบ่งปันช่วยเหลือกันศีลกถาเรื่องศีลกล่าวถึงความประพฤติที่ถูกต้องดีงามสักขกถาเรื่องสวรรค์กล่าวถึงความสุขความเจริญและผลที่น่าปรารถนาอันเป็นส่วนดีของกามที่จะพึงเข้าถึงเมื่อได้ประพฤติดีงามตามหลักธรรม2ข้างต้นกามาทีนวกถาเรื่องโทษแห่งกามกล่าวถึงส่วนเสียข้อบกพร่องของกามพร้อมทั้งผลร้ายที่สืบเนื่องมาจากกามอันไม่ควรหลงไหลหมกมุ่นมัวเมาจนถึงรู้จักที่จะถ่ายถอนตนออกเนคขัมมานิสังสกถาเรื่องอนิสงส์ของการออกจากกามกล่าวถึงผลดีของการไม่หมกมุ่นเพลิดเพลินติดอยู่ในกามและให้มีฉันทะ ที่จะแสวงหาความดีงามและความสุขอันสงบที่ประณีตยิ่งขึ้นไปกว่านั้นตามปกติพระพุทธเจ้าเมื่อจะทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่คฤหัสถ์ผู้มีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมพิเศษจะทรงแสดงอนุปุพพาภิกถานี้ก่อนแล้วจึงตรัสแสดงอริยสัจ4เป็นการทำจิตให้พร้อมที่จะรับดุจผ้าที่ซักฟอกสะอาดแล้วควรรับน้ำย้อมต่างๆได้ด้วยดี
1: พระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระภิกษุอรหันต์ทั้งหลายว่า
2: เราและเธอทั้งหลายพ้นแล้วจากบ่วงแห่งมนุษย์และบ่วงอันเป็นทิพย์เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชน
1: พุทธโอวาท3 เดือนก่อนปรินิพพานพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมนุษย์ผู้ยังมีอวิชชาเป็นฝ้าบังปัญญาจากสุขนั้นแม้จะร่าเริงแจ่มใสอยู่ในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงแต่ใครเล่าจะทราบว่าภายในส่วนลึกแห่งหัวใจเขาจะว้าเวและเงียบเหงาสักปานใดถ้าทุกคนว้าเวไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักที่แน่นอนของชีวิตธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย
4: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้ขอนำความจริงที่มาจากพระโอษฐ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้ตรัสสอนไว้ในเรื่องฤกษ์งามยามดีความว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเช้าเวลาเช้าก็เป็นเวลาเช้าที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเที่ยงเวลาเที่ยงก็เป็นเวลาเที่ยงที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเย็นเวลาเย็นก็เป็นเวลาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเป็นฤกษ์ดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดีขณะดียามดีและบูชาดีในพรหมจารีบุคคลทั้งหลายกายกรรมเป็นส่วนเบื้องขวาความปรารถนาของท่านเป็นส่วนเบื้องขวาสัตว์ทั้งหลายทำกรรมอันเป็นส่วนเบื้องขวาแล้วย่อมได้ผลประโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องขวาท่านเหล่านั้นได้ประโยชน์แล้วจงได้รับความสุขจงงอกงามในพระพุทธศาสนาจงไม่มีโรคถึงความสุขพร้อมด้วยญาติทั้งมวลคุณผู้ฟังคะและลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านได้สดับตรับฟังพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
5: ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมัคคานัตถังคิโกเสโถสัจจานังจตุโรปทาวิราโคเศโธธรรมนังทิปทานันจะจักขุมาทิปทานันจักขุมาตี
6: สาธุ
5: เจริญธรรมเพื่อนพรหมจรรย์และญาติโยมทั้งหลายวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาปี62นะคะซึ่งวันนี้เราฟังธรรมปฏิบัติธรรมทั้งเดินจงกรมนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์นะคะหลายอย่างมากเลยนะ ตอนนี้รายการสุดท้ายของวันนี้ก็คือเราจะฟังธรรมเรื่องการปฏิบัติตนหรือการดำเนินชีวิตที่จะทำให้เราพบกับความไม่มีทุกข์หรือพบกับความสุขนะพูดอย่างนี้ซึ่งก็คืออริมักมีองค์8นะคะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในวันเนี้ยเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อนเขาเรียกตรัสวันอาสาฬหบูชาวันนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมันมีทางดำเนินชีวิตอยู่2ทางที่มันเป็นทางที่มันไม่รู้จักจบมันเป็นทางที่ว่างเว้งมันไม่มีเป้าหมายชัดเจนมันว่างเว้งมันสุดโต่งมันโต่งโด่งไปข้างหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็มีอีกเส้นทางหนึ่งก็คือการทรมานตัวเองนะอันนึงเป็นการหมกมุ่นในกามเนาะทางสุดโต่งฟังอย่างนี้ก็ดีนะโยมฟังในความมืดเนี่ยโยมจะได้รู้ว่าโอ้มันมืดเลยมันหมองมวนเนาะนะคะเวลามันมืดนี่มันบานอะไรอย่างเลยเนี่ยมันไม่เห็นอะไรเลยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เขามาแสดงธรรมให้เราดูเนี่ยเวลามันมืดเนี่ยอวิชชานี่มันเป็นยังไงมีเส้นทาง2เส้นทางนะโยมเส้นทางหนึ่งคือหาความสุขจากการเห็นอะไรสวยๆเนี่ยหาอยู่เนี่ยหาความสุขจากการฟังอะไรเพราะๆหาความสุขจากการดมอะไรหอมๆหาความสุขจากการกินอร่อยกินอร่อยหาความสุขจากการได้สัมผัสกายที่ถูกใจเนี่ยเส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางที่มันเวิ้งว่างมันสุดโต่งคือเดินทางไปเนี่ยมันไม่จบสักทีนะฮะคือมันไม่เจอเป้าเลยเพราะว่าเสพไปเสพไปเท่าไหร่ก็ไม่พอร้อยล้านก็ไม่พอพันล้านก็ไม่พอไปกินร้านนี้ก็ยังไม่อร่อยสู้แล้วนะไปจนกระทั่งแก่โยมแก่งางางักแล้วก็เลยไม่อร่อยอ่ะพอแก่แล้วอ่ะแม่อุ้ยอันเนี้ยลำเนี่ยมันเหนียวเข้วมามีละมันกลายเป็นเวิ้งว้างไปเลยคือเดินทางเส้นนี้แล้วกลายเป็นเวิ้งว้างไปมันไม่ใช่อย่างเงี้ยอ่ะอีกกลุ่มหนึ่งก็มาเดินทางนี้อีกสุดโต่งหนึ่งอีกเวิ้งว้างหนึ่งก็คือทรมานตัวเองนะฮะนอนบนน้ำบ้างยืนขาเดียวบ้างเอามือเนี่ยกำไว้กำทำไมที่อินเดียเขาบอกว่าเพราะมือมันปล่อยออกไปเนี่ยมันถึงไปขโมยมันถึงไปตีคนอื่นกำมันไว้กำไว้จนเล็บทะลุหลังมือเลยโยมเล็บมันงอกเรื่อยๆเนี่ยจนทะลุหลังมือออกมาเลยแบบนี้ก็ทรมานตัวเองเนาะยิ่งทำก็ยิ่งทุกข์เนี่ยสองเส้นทางเนี่ยไม่ควรเดินเพราะว่าเดินแล้วเวิ้งว้างอ้างว้างไม่มีการบรรลุเป้าหมายอะไรเลยแล้วพุทธเจ้าบอกว่ามีเส้นทางหนึ่งนะที่เป็นเส้นทางที่เมื่อเธอเดินไปแล้วเนี่ยเธอพ้นทุกข์แน่นอนอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือพ้นทุกข์แน่นอนนะคะมันน่าสนใจมากตรงเนี้ยพ้นทุกข์แน่นอนนอกจากจะพ้นทุกข์แล้วนะคะทางนี้ไม่ใช่ทางที่ใครรู้ได้ง่ายๆเราไปถ้าเราไม่เชื่อนะเราลองไปเข้าศาสนาไหนก็ได้ศาสดาใดก็ได้ลองไปดูเถอะมีใครเคยสอนอริมรรคมีองค์8บ้างนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องอริมรรคมีองค์8ให้พวกเรารู้ว่าไม่ใช่ว่าจะเจอง่ายๆนะและที่สำคัญนะพระพุทธเจ้าเนี่ยค้นพบด้วยตัวเองไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆชาตินี้ก็พบอริมรรคมีองค์8ไม่ใช่ค่ะสะสมบารมีมาเคยเกิดอยู่ร่วมกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆมาเป็นล้านๆชาติเลยพบพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติสร้างสมบารมีมาจนกระทั่งชาตินี้เนี่ยบารมีเต็มสะสมมา4อสงไขยแสนกัปละนานมากละตอนนี้บารมีเต็มก็เลยรู้แจ้งอริมรรคมีองค์8ด้วยตัวเองเลยว่าอริมรรคมีองค์8นี่เป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยเกิดดวงตาเห็นธรรมและจะทำให้เราเนี่ยมีความรู้นะมีความรู้ในธรรมต่างๆและมันจะทำให้เราสงบโลภโกรธหลงได้อย่างดีเยี่ยมแล้วจะทำให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตไปแบบไม่ใช่ดำเนินชีวิตแบบโง่เซ่อคือจะดำเนินชีวิตด้วยความรู้ยิ่งเลยเขาเรียกอภิญญาแล้วจะเกิดการรู้แจ้งธรรมด้วยตัวเองไม่ต้องเชื่อใคร ที่สำคัญที่สุดคือจะดำเนินชีวิตแบบไม่มีทุกข์เลยไม่มีทุกข์มาเกิดที่ใจเลยไม่มีเลยนะคะอันนี้คือข้อดีของอริยมรรคมีองค์8นะคะทีนี้คำถามคืออาจารย์มันเยอะมันตั้ง8ข้ออาจารย์หนูขอข้อเดียวได้ไหมเอาไหมคะเอาแค่ข้อเดียวดีไหมเราเป็นชาวบ้านเนาะมันเยอะ8ข้อมันเยอะพระพุทธเจ้าบอกว่าสัมมาทิฏฐิคือข้อที่1เนี่ยสำคัญที่สุดถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วจบเลยมันจะจบเลยเพราะนั้นเราก็เลยต้องมาศึกษาเรื่องสัมมาทิฏฐิให้ดีว่าเห็นถูกต้องเนี่ยเห็นอย่างไรเรียกว่าเห็นถูกต้องที่เห็นถูกต้องคือเห็นว่าย้อนกลับไปในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนี่ยคือไปเห็นถูกต้องว่าโอ้ความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความโศกก็เป็นทุกข์ความร่ำไรขี้บ่นนี่ก็เป็นทุกข์ความทุกข์กายก็เป็นทุกข์ความทุกข์ใจก็เป็นทุกข์ความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ความที่ต้องอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบไม่ชอบที่หน้าเลยเนี่ยก็ทุกข์แล้วต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักก็ทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็ทุกข์เนี่ยฮะนี่คือสัมมาทิฏฐิที่เราจะต้องมีข้อที่หนึ่งเราต้องรู้เรื่องทุกข์เราต้องรู้เรื่องทุกข์ว่าโอ้สภาพเหล่านี้ทุกข์จริงๆเนาะสภาพเหล่านี้มันทุกข์จริงๆเนาะอาจารย์แล้วทำไมพระพุทธเจ้าไม่ทุกข์อ่ะเออเนี่ยตอนนี้เราเริ่มแปลกว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจพวกเราเองก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอ้าวแล้วทำไมพระเจ้าไม่ทุกข์พวกเราก็มีความจำพระพุทธเจ้าก็มีความจำเราเอานี้ไปถามพระเจ้าว่าอันนี้สีอะไรพระพุทธเจ้าข่าพระพุทธเจ้าก็มีความจำว่าสีดำเอ้เราก็มีความจำว่าสีดำเวลาคนเดือดร้อนพระพุทธเจ้าก็คิดช่วยคนเราก็คิดช่วยคนเอ้พระพุทธเจ้าก็มีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนาะแล้วทำไมพระเจ้าไม่ทุกข์นี่เราก็เริ่มสงสัยแต่ทำไมคนส่วนมากทุกข์ก็จะได้คำตอบจากพระพุทธเจ้าว่าร่างกายนี้คือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยแล้วก็จิตใจนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ของมันเป็นปกติเพราะมันเกิดมาแล้วมันต้องแก่มันต้องป่วยมันต้องตายไงแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดมาแล้วก็ต้องเป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์ตาหูจมูกลิ้นกายก็แก่ก็ต้องทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์ตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ต้องตายโอ้มันเป็นทุกข์ของมันเป็นปกติจิตใจก็เกิดแล้วก็ตายเลยเกิดแล้วก็ตายเลยตอนนี้จิตใจของพวกเราไม่ใช่จิตใจตอน2ขวบ3ขวบแน่นอนจริงไหมจิตใจแบบนั้นตายสนิทเลยเราจำไม่ได้เลยว่าจิตใจแบบนั้นมันเป็นยังไงมันตายสนิทเลยโอ้กายก็ต้องตายใจก็ต้องตายโอ้มันตายเป็นปกติโอ้มันก็ทุกข์เป็นปกติอ๋อตาหูจมูกลิ้นกายใจมันทุกข์เป็นปกติแล้วเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยพระพุทธเจ้าก็มาสอนว่ามันเป็นสิ่งภายนอกมันเกิดที่ใจแต่ไม่ใช่ใจมันก็ทุกข์เป็นปกติของมันอ้าวแล้วสิเฮ็ดจังไหนจะให้ทำยังไงอ่ะก็ได้พบคำตอบจากพระพุทธเจ้าว่าก็ให้เอาตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีไปคบคนดีไปหมั่นฟังธรรมดีๆไปทรงจำธรรมดีๆเอาสัญญานี่เริ่มจำธรรมะดีๆแล้วแล้วก็ไปคิดดีๆคือคิดจะปฏิบัติตามกุศลกรรมบทสิไปตั้งเจตนาที่จะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมงดเว้นจากการโกหกสอดสิทธิ์กับใครเพ้อเจ้องดแล้วก็ไม่ขี้โลภไม่ขี้โกรธไม่ขี้หลงตั้งใจดำเนินชีวิตตามกุศลกรรมบทไปนะเธอเอาตาหูจมูกทิ้งกายใจของเธอเนี่ยไปดำเนินชีวิตตามนี้ไปหรือเธอจะมาดำเนินชีวิตตามอริยมรรคองค์8นี้ก็ได้เธอทำไปเถอะเธอจะพบกับชีวิตที่มีปัญญาเป็นชีวิตที่ปล่อยวางเป็นชีวิตที่ให้อภัยเป็นชีวิตที่เสียสละเป็นชีวิตที่ไม่ถือสากับความผิดพลาดของคนอื่นเป็นชีวิตที่คิดแต่จะช่วยให้คนอื่นพ้นทุกข์มันเป็นชีวิตที่มีความสุขเธอไปลองทำดูสิเนี่ยนี่พอเราฟังพุทธเจ้าสอนเสร็จเราก็มาลองดูเพราะว่าชีวิตคนเรานี่มันจะมีเดี๋ยวก็ยังไงฆ่าสัตว์บ้างไม่ฆ่าสัตว์บ้างใช่ไหมชีวิตคนเราอะจริงไหมฆ่าสัตว์บ้างไม่ฆ่าสัตว์บ้างโกงบ้างไม่โกงบ้างขโมยบ้างไม่ขโมยบ้าง แล้วก็เดี๋ยวก็ไปแอบรักผัวคนอื่นบ้างเดี๋ยวก็จะรักษาศีลบ้างเดี๋ยวก็จะโกหกบ้างไม่โกหกบ้างส่อเสียดบ้างไม่ส่อเสียดบ้างหยาบคายบ้างไม่หยาบคายบ้างเพ้อเจ้อบ้างไม่เพ้อเจ้อบ้างทีก็โกรธบ้างไม่โกรธบ้างทีก็โลภบ้างไม่โลภบ้างทีก็โง่บ้างก็มีปัญญาบ้างเฮ้ยชีวิตแบบนี้บ่ม่วนเท่าไหร่เนาะคือบ้างบ้างเนี่ยทางเหนือนี่บ้างแปลว่าอะไรครับแหวงเนาะถ้วยปากบ้างแล้วถ้วยแหวงแหวงเหมือนกันที่เรายังทำดีบ้างโชว์บ้างดีบ้างมันก็เป็นคนแหวงแหวงพระพุทธเจ้าก็เลยบอกนี่เธออย่าไปทำบาปทั้งปวงเราก็ถามแล้วจะทำยังไงถึงจะไม่ทำบาปอ่ะพระพุทธเจ้าก็เนี่ยมาคิดดีพูดดีทำดีบ่อยๆเธอนะก็เลยมีสังคมใหม่ขึ้นมาคือสังคมสาวกของพระพุทธเจ้าสังคมสาวกของพระพุทธเจ้ามีอยู่4กลุ่ม1ก็เรียก4บริษัทอ่ะนะบริษัทก็คือกลุ่มผู้คนเนาะบริษัทเนี่ยเป็นภาษาบาลีแปลว่ากลุ่มผู้คนก็มีภิกษุบริษัทคือกลุ่มของพระภิกษุแล้วก็ภิกษุณีบริษัทกลุ่มของพระภิกษุณีอุบาสกบริษัทกลุ่มของอุบาสกแล้วก็อุบาสิกาบริษัทกลุ่มของอุบาสิกา4บริษัทเนี่ยเมื่อเขาบรรลุโสดาบันขึ้นไปนะฮะหรือบรรลุสกทาหรือบรรลุอนาคามรู้อรหันต์เนี่ยบริษัทเหล่านี้เขาจะมามีชีวิตความเป็นอยู่ที่เป็นพยานให้กับความสอนพระเจ้าว่าชีวิตที่ตามรอยพระพุทธเจ้ามีความสุขคือเขาก็จะอยู่กันแบบสามัคคีกันเขาก็จะอยู่กันแบบตามพระธรรมวินัยใครผิดวินัยก็ว่ากันไปตามวินัยอาบัติข้อไหนยังไงแล้วก็ต้องลงโทษยังไงก็ทำไปตามพระธรรมวินัยก็จะเกิดสังคมของสาวกของพระเจ้าที่เป็นแบบเป็นอย่างขึ้นมานะดังนั้นคำสอนพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่คู่กับโลกมานานนะคู่กับโลกมานานพระพุทธเจ้าตรัสว่าตราบใดที่ยังมีผู้ที่ปฏิบัติจนได้อริยมรรคมีองค์8เนี่ยไม่ถึงว่าชีวิตเขาเนี่ยได้อริยมรรคมีองค์8มาเป็นวิถีชีวิตแล้วเนี่ยตราบนั้นโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์นะคะแล้วพุทธเจ้านี่ใจกว้างมากตอนที่จะปรินิพพานเนี่ยพระชนมายุ80พรรษาเนี่ยป่วยใกล้จะปรินิพพานแล้วมีพราหมณ์แก่ๆคนหนึ่งตามมาขอถามปัญหาพระพุทธเจ้าก็บอกอ่ะถามได้เลยพราหมณ์นั้นก็ถามว่าบุรณะกัสสปะบรรลุอรหันต์ไหมมัคคริโกสารบรรลุอรหันต์ไหมเนี่ยก็ถามเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกเธออย่าถามอย่างนั้นเลยเอาอย่างนี้ไม่ว่าจะศาสนาไหนถ้าสามารถได้อริยมรรคในองค์8ไปเนี่ยในศาสนานั้นก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เห็นไหมพระพุทธเจ้าใจกว้างไหมคะคือพระพุทธเจ้าไม่ขี้เหนียวเลยนะ ตอนนี้ถ้าเกิดมีศาสนาคริสต์มาหาพวกเราแล้วบอกขออริยมรรคมีองค์8หน่อยพวกเราจะให้ไหมคะ เอาไปเลยไปเลยไปเลยจริงไหมเอาไปเลยเอาไปเลยอยู่หน้า47เด้อเราก็จะบอกนะเขาก็จะไปเปิดอ่ะเห็นถูกคิดถูกพูดถูกทำถูกอะไรแล้วเขาก็ทำตามนี้ทำไปเถอะจะคริสเตียนจะอิสลามจะอะไรเอาไปทำเถอะแล้วสังคมก็จะสุขสงบร่มเย็นนะฮะแต่พระพุทธเจ้าประกาศอย่างหนึ่งศาสนาใดก็แล้วแต่ไม่ได้อริยมรรคมีองค์8คือคำว่าได้เข้าใจไหมฮะคือคุณต้องเอามาปฏิบัติจนได้นะไม่ใช่ว่าเอามาท่องได้ไม่ใช่นะคือระบบความเห็นคุณต้องเป็นสัมมาทิฏฐิระบบความคิดคุณต้องเป็นสัมมาสังกัปปะคำพูดของคุณต้องเป็นสัมมาวาจา4ข้อเลยเว้นจากการโกหกส่อเสียดเหยียดใครเพื่อเจอได้เลยการกระทำทางกายเคลื่อนไหวเนี่ยคุณต้องเป็นสัมมากัมมันโตงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์โกหกผิดในกามแล้วก็อาชีพคุณต้องเป็นสัมมาชีวะคุณต้องมีสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยคุณต้องได้นี่ก่อนนะศาสนาไหนที่ได้เนี่ยศาสนานั้นจะมีพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์จะมีค่ะแต่ศาสนาไหนจะสอนยังไงก็แล้วแต่ถ้าไม่ได้อริยมรรคองค์8ศาสนานั้นจะไม่มีพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ไม่มีเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดมากตอนนี้เราเป็นชาวพุทธหรือเปล่าเราเป็นภิกษุณีหรือเปล่าเราภิกษุณีนี่เป็นที่ยอมรับของประเทศไทยหรือเปล่าบวชด้วยไม่ต้องไปคิดมากนะฮะสนใจแต่ว่าคุณได้อริยมรรคองค์8หรือเปล่าดีกว่าไหม เพราะว่าถ้าคุณได้อริยมรรคองค์8ปุ๊บก็จะเกิดโสดาบันสกทาอนาคาอรหันต์ขึ้นมาเข้าใจไหมคะแต่ถ้าคุณไม่ได้อริยมรรคองค์8ต่อให้คุณไปเข้าโบสถ์ทำพิธีบวชอย่างถูกต้องเป๊ะเช๊ะเลยอุปัชฌาย์อาจารย์ชั้นเลิศเลยวัดวามีพร้อมทุกอย่างแต่วิถีชีวิตของคุณเนี่ยเห็นผิดคิดผิดพูดผิดทำผิดเลี้ยงชีพผิดเพี้ยนผิดสติผิดสมาธิผิดเนี่ยรับรองฮะต่อให้คุณจะนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดต่อให้คุณมีพระไตรปิฎกอยู่เต็มตู้ต่อให้คุณเป็นนักเทศเป็นอะไรก็แล้วแต่นั่นไม่ใช่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเมื่อไม่ได้อริยมรรคองค์8เนี่ยโสดาบันก็ไม่มีสกทาคามีก็ไม่มีอนาคามีก็ไม่มีอรหันต์ก็ไม่มีแต่ถ้าได้อริยมรรคองค์8เนี่ยโสดาจะเกิดละสกทาจะเกิดละอนาคาจะเกิดอรหันต์จะเกิดวันนี้พูดซ้ำไปซ้ำมาหน้ามืดตาลายเพื่อย้ำว่าคุณต้องได้อริยมรรคองค์8อย่าให้อริยมรรคองค์8เป็นเพียงหมึกเปื้อนกระดาษอยู่ในหนังสืออย่าให้อริยมรรคองค์8เป็นเพียงเสียงที่คุณท่องสวดอย่าให้อริยมรรคองค์8เป็นเพียงการพูดจาโอ้อวดเหมือนว่าตัวเองเก่งเทศเหลือเกินมันไม่ใช่แต่คุณต้องได้อะเข้าใจไหมมันก็ต้องได้ได้ยังไงอะอาจารย์คือคุณต้องเห็นให้ถูกอะว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์และอะไรเกิดแก่ตายอาจารย์ขันห้าเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะฮะขันทั้งห้าเนี่ยมันเกิดมันแก่มันป่วยมันตายเป็นปกติต่อให้คุณบรรลุอรหัตผลแล้วไอ้ขันห้ามันก็แก่ก็ป่วยก็ตายก็เรื่องของมันอาจารย์พูดสั้นๆได้ไหมอาจารย์ยิ่งพูดหนูยิ่งงงนะเอาสั้นๆก็คือกายใจเนี่ยมันเป็นก้อนทุกข์อย่าไปเอากายใจมายึดเป็นกูเป็นมึงแต่ให้เอากายใจเนี่ยไปฝึกนะต้องไปฝึกให้ได้อริยมรรคองค์8แต่ถ้าไม่ฝึกไม่ปฏิบัติตามอริยมรรคองค์8มาทำเป็นเซนเซนๆๆทำเป็นเว่อเว่อทำเป็นเบ้อเบ้อบะแล้วศีลก็ไม่มีสมาธิก็ไม่ตั้งมั่นปัญญาก็ไม่เฉียบแหลมวิถีชีวิตก็ไม่ได้พ้นทุกข์อะไรแล้วก็ไม่ได้ทำให้ศาสนาของพุทธเจ้าเนี่ยกว้างไกลออกไปเนี่ยนั่นไม่ใช่ละนะคะถือว่าไม่ใช่แต่ถ้าคุณเห็นจริงๆอ่ะว่าโอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันทุกข์อ้าวมันทุกข์ได้ไงอาจารย์โอ้ก็บอกแล้วไงว่าแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์ก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันเกิดมาแล้วแล้วมันก็แก่ให้เห็นอยู่เนี่ยก็มองพ่อเรามันก็แก่ให้เห็นอยู่เนี่ยยังไม่เห็นอีกแล้ว ไปส่องกระจกตัวเองก็เห็นตัวเองก็แก่อยู่เห็นยังไม่เห็นอีกแล้วว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเกิดมันแก่มันป่วยเพราะฉะนั้นมันเป็นก้อนทุกข์เพราะฉะนั้นอย่าไปโอ้มันมากทุกวันเนี่ยพวกเราโอ้แต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไม่ใช่ขอพูดจาหยาบคายหน่อยเถอะว่าผีบ้ามากผีบ้ามากเลยทำเป็นเข้าวัดทำเป็นนักปฏิบัติแต่ก็โอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวเองอยู่นั่นแหละสนองกิเลสตัวเองอยู่นั่นแหละเอาอกเอาใจตัวเองอยู่นั่นแหละตามใจตัวเองอยู่นั่นแหละเห็นแก่ตัวอยู่นั่นแหละวันนี้อาจารย์ด่าเก่งมากเลยไม่รู้ไปติดเชื้อใครมาการแสดงธรรมมันต้องกระตุกมันต้องดึงพวกเราออกจากความจมปลักคือพวกเราเนี่ยมันเวลาฟังธรรมก็ไม่ค่อยเคารพธรรมไปงานบวชไปงานศพงานเนี่ยเขาเทศดีๆนะแต่คุยกันจ้ะนั่งกินขนมบ้างคุยกันบ้างปรึกษาหาลือกันบ้างอะไรต่อมีอะไรเนี่ยไม่เคารพธรรมเท่าไหร่เลยจริงๆถ้าเราตั้งใจฟังธรรมจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะได้บรรลุธรรมได้นะคะอาจารย์ฟังยังไงมันถึงจะบรรลุจะบอกหลักให้ช่วยจำเลยนะช่วยจำเลยนะ1ต้องเชื่อธรรมของพระอรหันต์เพื่อบรรลุนิพพาน2ต้องไม่ประมาท3ต้องพิจารณาใคร่ครวญ แล้วฟังด้วยดีจะได้ปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะคะนะไม่ใช่ว่าฟังมั่วไปก็จะได้ปัญญาไม่ใช่ต้องเชื่อธรรมะของพระอรหันต์เพื่อบรรลุนิพพานต้องไม่ประมาทคือไม่ปล่อยจิตไปในอกุศลไม่ปล่อยจิตไปในกามคุณ5และต้องพิจารณาใคร่ควรอย่างรอบคอบเวลาฟังด้วยดีจะได้ปัญญาวันนี้พยายามพูดให้ฟังว่าอริยมรรคมีองค์8สำคัญมากไหมคะมากมากมากมากมากและอาจารย์จะสอนอริยมรรคมีองค์8หรืออาจารย์จะสอนความสำคัญของอริยมรรคมีองค์8เนี่ยคำตอบคือสอนเรื่องความสำคัญก่อนเพราะถ้าพวกเราเห็นความสำคัญพวกเราจะไปศึกษาเองจริงไม่จริงพวกเราจะไปหาอ่านเอาเองแล้วพิมพ์ให้แล้วเนี่ยอธิบายอย่างละเอียดแล้วเนี่ยแล้วพวกเราจะพยายามปฏิบัติตามเองอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์บอกว่า8ข้อมันเยอะเกินบอกว่าข้อเดียวก็พอนั่นแหละก็คืออริยสัจ4นี่ไงเอาไปข้อเดียวพออาจารย์ยืนยันขอยืนยันว่าถ้าได้ข้อเดียวเนี่ยจะได้หมดเลยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ด้วยนะฮะอาจารย์ก็ยืนยันอาจารย์ช่วยทำให้เห็นหน่อยสิว่าแค่สัมมาทิฏฐิเนี่ยมันจะได้ทั้ง8ข้อยังไงจะเฉลยให้ฟังในอริยสัจ4มีทุกข์เหตุเกิดทุกข์แล้วก็ความไม่มีทุกข์แล้วก็ทางดำเนินชีวิตให้ถึงความไม่มีทุกข์นี่คืออริยสัจ4อริยมรรคมีองค์8เนี่ยเริ่มต้นข้อที่1ว่าต้องมีสัมมาทิฏฐิต้องเห็นให้ถูกความเห็นถูกคืออะไรคือมีความรู้ในอริยสัจ4ท่านฟังแล้วเข้าใจไหมสัมมาทิฏฐิแปลว่าเห็นถูกคือต้องมีความรู้ในอริยสัจ4จนเห็นถูกว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นทุกข์ตัณหา3เนี่ยเป็นเหตุเกิดทุกข์ถ้าไม่มีตัณหานะไม่ทุกข์หรอกแต่ต้องปฏิบัติตามอริยมรรคองค์8ก็จะพบกับความไม่มีทุกข์อ้าวจบไม่จบจบตรงที่ว่าเมื่อเห็นถูกก็เห็นว่าต้องปฏิบัติตามมรรค8เออไปๆมาพระพุทธเจ้าเก่งไหมพระพุทธเจ้าจะขายสินค้า8ชิ้นแต่เราไม่ยอมซื้อทั้ง8ชิ้นพุทธเจ้าเลยขายชิ้นเดียวบอกว่าขายชิ้นเดียวลดราคาแล้วก็แถมเราก็ดีใจใช่ไหมโหทั้งลดราคาทั้งแถมเนี่ยเอากล่องใหญ่มาให้เราเลยคือมีสินค้าชิ้นที่1คือสัมมาทิฏฐิชิ้นที่2สัมมาสังกัปปะชิ้นที่3สัมมาวาจาวางเรียงกัน8ชิ้นน่ะแล้วบอกเราไม่ซื้อเราขอซื้อสัมมาทิฏฐิอย่างเดียวได้เลยแล้วพุทธเจ้าก็เก็บสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะใส่กล่องให้เราหมดแล้วบอกว่าแถมซื้อชิ้นเดียวได้หมดเราก็รู้สึกราคาถูกแล้วก็ได้แถมด้วยแต่หารู้ไหมต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8อย่างเก่านั่นน้อเพราะในอริยสัจ4เราต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เราถึงจะพบกับชีวิตที่ไม่มีทุกข์อาจารย์ก็ดีแต่พูดแหละอาจารย์ลองมาพิสูจน์ให้หนูดูสิว่าการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8มันทำให้ชีวิตไม่มีทุกข์ได้อย่างไรได้เรามาเริ่มต้นที่คิดพอเราคิดมันก็ต้องมี2ทาง1คิดเข้าหากามกับ2คิดออกจากกามเอาพวกเราดูเรามีลูก2คนลูกคนที่หนึ่งเนี่ยคิดเข้าหากามหาเงินเยอะๆแต่งตัวสวยกินเก่งกินจนอ้วนตุ้ยแล้วก็เรื่องมากเอาแต่รูปเสียงกินรสบ้ากามไปเลยแต่ลูกเราอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่คิดเข้าหากามแต่คิดตั้งใจเรียนหนังสือตั้งใจเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศตั้งใจเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ตั้งใจเป็นพนักงานที่ดีของบริษัทนะลูกเรามีหลายคนคนนั้นตั้งใจเป็นครูที่ดีเขาก็ทำงานมีความสุขกับการช่วยเหลือสังคมมีความสุขกับการมีเพื่อนฝูงแต่เขาไม่บ้ากามเขามีความสุขกับการไปวัดถึงเทศกาลนี้ก็ไปปฏิบัติอย่างนั้นลูกสองคนเนี่ยคนที่มันบ้ากามเนี่ยแต่งตัวสวยซื้อแต่เกลือ ซื้อแต่กระโปรงซื้อแต่เสื้อซื้อแต่อะไรอ่ะขนตาปลอมเลยเนี่ยบ้ากามแล้วพ่อแม่ก็ปวดหัวกับคนคนนี้นะกับอีกคนนึงเขาไม่บ้ากามแต่เขาทำงานเขารับผิดชอบงานเขาอะไรสองคนนี้พวกเราจะเห็นเลยว่าใครมีทุกข์มากกว่ากันคนที่หนึ่งบ้ากามกับคนที่สองคิดดำเนินชีวิตอย่างมีสติปัญญาไม่บ้ากามคนไหนมีความสุขกว่ากันคะแน่นอนเลยแล้วพวกเราเติบโตมาจนอายุป่านนี้เราได้เห็นคนบ้ากามไหมที่มันเอาแต่หาเงินอย่างเดียวแล้วมันก็บ้ากามอย่างเดียวชวนมันเข้าวัดไปมีเวลาแล้วมันก็จะไปอะไรของมันอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นจริงไหมว่าคนที่คิดเข้าหากามเนี่ยมันจะเจอทุกข์มากกว่าแต่คนที่คิดออกจากกามแล้วก็ไปหาความสุขจากการทำความดีหาความสุขจากการช่วยเหลือสังคมหาความสุขจากการเสียสละอันนี้ดีกว่าไหมแล้วก็พ้นทุกข์กว่าไหม
7: พ้นทุกข์กว่า
5: เพราะฉะนั้นคำสอนพระเจ้าเนี่ยมีเหตุมีผลนะฮะอาจารย์แล้วทำไมโลกนี้ทุกวันเนี่ยมันมีแต่คนบ้ากามมันมีแต่คนเห็นแก่กินเห็นแก่เที่ยวเห็นแก่แต่งตัวเห็นแก่ทำงานเอาเงินเยอะๆเยอะๆเยอะๆเนี่ยทำไมคนส่วนมากเป็นอย่างนี้คำตอบก็คือเพราะหาคนที่จะไปเปิดเผยความจริงน่ะมันมีน้อยจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันประกาศรับสมัครผู้ที่จะไปช่วยกันประกาศความจริงอันนี้ให้กับสังคมว่าอย่าหาความสุขในกามมันสุขกระจอกเป็นความสุขจากการเสียสละเป็นความสุขจากการรักษาศีลเป็นความสุขจากการทำดีในสังคมเนี่ยมีเยอะแยะจิตอาสามากมายอย่าหมกมุ่นแต่ความสุขในกามเลยอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราจะต้องมีหมู่คณะมีหมู่กลุ่มที่จะมาทำต้นแบบแบบนี้ทั้งชาวบ้านทั้งนักบวชนักบวชก็ต้องไม่บ้ากามนะเขาโอบไอติมมาล่อเราเนี่ยเราก็ต้องทำเป็นจริงไว้ก่อนมาแล้วกามมาแล้วอย่างเงี้ยนะถ้าเราอย่างนี้ชาวบ้านเห็นเขาก็รู้สึกว่าเราเนี่ยไม่หมกมุ่นในกามเท่าไหร่แต่ถ้าเห็นเราก็ตาวาววับชาวบ้านเขาก็เห็นตาเราละอ๋ออ้อยอีน้อยนะบวชแล้วก็ยังแพ้กิเลสอยู่แค่เห็นก็ตาวาวแล้วพอได้ปั๊บก็ดูดใหญ่เลยลำแต่แต่อะไรเงี้ยนะอ๋ออ้อยมันเป็นความสุขในกามเท่านั้นเองแป๊บเดียวหายหมดความสุขในกามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นความสุขเหมือนคนที่เขาเปรียบเหมือนความฝัน

0: คนเราเวลาฝันเหมือนจริงจังไงเวลาฝันมันเหมือนจริงจังแต่พอตื่นปุ๊บไม่มีเข้าใจไหมฮะไม่มีจริงๆเวลาเรากินอาหารอร่อยไม่เชื่อทดลองดูนะพรุ่งนี้ไปลองดูกินเข้าไปเวลามันอยู่เนี่ยเหมือนอร่อยเนี่ยพอเรากลืนกึ๊บหมดเนี่ยหายแซ่บคือย้อนมันอร่อยยังไงไม่มีเพราะมันกลืนไปแล้วก็ต้องกินอันใหม่เอาใหม่กินเข้าไปอร่อยมันก็กลืนลงไปอร่อยคือพอกินพออิ่มปุ๊บเนี่ยหมดเลยความอร่อยหายหมดเลยไม่มีแล้วอย่างเงี้ยมันเหมือนเราหลับฝันน่ะฝันเป็นตุเป็นตะฝันว่าไปเที่ยวสวรรค์ไปสะดุ้งตื่นปุ๊บหายเบิร์ดคือชีวิตจริงปกติเนี่ยเพราะนั้นสุดเมกะวันนี้ขอโทษด้วยนะสำหรับญาติโยมเนาะโจมตีชีวิตชาวบ้านมากไปหน่อย แล้วทำไมอาจารย์ต้องทำอย่างนี้มันก็ไม่มีอาจารย์จะเป็นผู้ทำอะไรนะมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเนาะที่ทำให้ต้องพูดในเรื่องนี้ว่าพอเราจะปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเราต้องคิดให้ถูกคิดออกจากกามและคิดไม่ขี้โกรธไม่พยาบาทปองร้ายแล้วก็คิดไม่เบียดเบียนถามหน่อยเถอะพวกเราเคยมีความคิดผูกพยาบาทมีไหมเคยไหมแบบละไม่ได้อะมันแค้นอยู่ข้างในตอนนั้นอะสุขหรือทุกข
1: ์
0: ทุกล้านเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ามาสอนเราว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยให้คิดไม่พยาบาทปองร้ายก็แสดงว่า พระพุทธเจ้าสอนให้เราคิดเพื่อความไม่มีทุกข์ใช่หรือไม
1: ่ใช่
0: เอ้าเนี่ยชัดเจนแล้วพวกเราเคยคิดเบียดเบียนตัวเองไหม
1: ไม
0: ่เคยไหม
1: เคย
0: สมัยเป็นชาวบ้านสมัยไม่ได้ฟังธรรมเนี่ยรู้อยู่ว่าสิ่งนี้ไม่ดีแต่เราก็ยังทำเนี่ยมีไห
1: ม
0: รู้ว่าทำอย่างนี้แล้วทุกข์ทุกท่านตนเองทุกท่านคนอื่นก็ยังทำมีไห
1: ม
0: สะใจดีอย่างเงี้ยมีไห
1: ม
0: งอนอยู่นั่นแหละไม่กินข้าวแม่ก็ลูกเอ้ยไปกินข้าวไปกินลูกกินลูกเอ้ยมันเบียดเบียนนะเบียดเบียนทั้งตัวเธอและเบียดเบียนทั้งแม่เออสะใจดีอะไรอย่างเงี้ยเราเคยมีความคิดประเภทเบียดเบียนอาจารย์อันนี้มันตัวอย่างกระจอกอาจารย์เราเอาตัวอย่างที่ลึกซึ้งหน่อยสิตัวอย่างที่ลึกซึ้งอย่างเช่นเรารู้ว่าเรากินมากเราก็อ้วนเรากินมากแล้วเราก็ป่วยแต่เราก็ยังกินนะตับเริ่มพังละไตเริ่มพังแต่ก็ขอกินอีกหน่อยอย่างเงี้ยนี่มันคือกระบวนการเบียดเบียนแบบรู้ๆกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เราคิดมุ่งมั่นที่จะไม่เบียดเบียนเลยเนี่ยเพราะนั้นอริยมรรคมีองค์8เป็นสิ่งที่ดีไหมคะท่องให้ได้ทำตามให้ได้ท่องให้ได้อย่างเช่นว่าขอให้ข้าพเจ้าคิดออกจากกามขอให้ข้าพเจ้าคิดไม่ปองร้ายใครขอให้ข้าพเจ้าคิดไม่เบียดเบียนใครทั้งสิ้นทั้งตัวเองและผู้อื่นสาธุขอให้ข้าพเจ้าคนนี้อ้าวคิดอย่างนี้มันดีไม่ดีตอบสิถ้าเราได้ยินลูกของเราเนี่ยเราได้ยินลูกของเรานะตื่นเช้ามามันก็อธิษฐานดังๆให้เราได้ยินเนี่ยสาธุขอให้ข้าพเจ้าจงออกจากกามอย่าเสพอย่าติดอยู่กับรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยขอให้ข้าพเจ้าเป็นนักเรียนที่ดีตั้งใจเรียนให้ดีแล้วจะได้มาทำงานให้ดีจะได้เรียนสำเร็จทำงานมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะข้าพเจ้าอย่าบ้ากามอย่าหมกมุ่นในกามเลยเนี่ยสองขอให้ข้าพเจ้าคิดไม่ผูกโกรธไม่พยาบาทปองร้ายใครสามขอให้ข้าพเจ้าไม่เบียดเบียนทั้งตนเองทั้งผู้อื่นเลยเนี่ยเราได้ยินลูกเราอธิษฐานอย่างนี้เราก็ต้องมาดีไหมคะ
1: ด
0: ี
1: ค่ะ
0: ดีแต่แต่เราต้องมาเฮ้อลูกอย่ามาดีแต่ดีว่าใช่ไม่ใช่คำตอบนี้อยู่ในอริยมรรคมีองค์แปดใครอยู่ในอริยมรรคมีองค์แปดต้องคิดอย่างนี้สรุปแล้วอริยมรรคมีองค์แปดน่าทำไหมคะก่อนทำต้องไปเรียนก่อนดีไหมเออให้ไปเลยนะเล่มนี้นะฮะเอาไปอ่านเอาไปพิจารณาแล้วเอาไปปฏิบัติตามเนาะแล้วก็จะได้หมดเวลาละเออแต่วันนี้ชัดเจนไหมคะ
1: ช
0: ัดเจนไหมคะว่าถ้าเราต้องการหลักการในการดำเนินชีวิตเพื่อความมีความสุขเพื่อความไม่ทุกข์เลยเนี่ยนะคือต้องอริยมรรคมีองค์8เท่านั้น จริงจริงจริงจริงไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือนักบวชเอาไปใช้ได้เลยสมัยก่อนอาจารย์เป็นนักศึกษาอาจารย์ก็เอาอะไรมากมายไปใช้พ่อแม่ก็สบายใจเพื่อนฝูงก็สบายใจแล้วก็ได้ช่วยเหลือเพื่อนฝูงมากมายนะฮะเพราะฉะนั้นอริยมรรคองค์8เนี่ยสำคัญจริงๆเนาะจำไว้ว่าอริยมรรคองค์8เป็นทางดำเนินชีวิตถึงความพ้นทุกข์จริงๆอาจารย์หนูบอกตรงๆว่าอริยมรรคองค์8ยากอาจารย์หนูไปอ่านน่ะข้อสัมมามายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยยาวๆแล้วก็ยากยากหนูไม่เข้าใจโอเคงั้นเปลี่ยนใหม่เธอเอากุศลกรรมบท10ไปทำเลยสำหรับชาวบ้านเด้อสำหรับชาวบ้านนะฮะเอากุศลกรรมบท10ไปทำมีอะไรบ้างอ่ะ1เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์2เจตนางดเว้น
2: จากการฆ่าสัตว์3เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม4เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม
3: พูดโกหก
0: คิดไม่โลภอยากได้ของใคร 8 คิดไม่โลภเพ่งเล็งอยากได้ของใคร 9 คิดไม่พยาบาทปองร้าย10มีความเห็นถูกต้องคือมีสัมมาทิฏฐิข้อ10ในกุศลกรรมบทเนี่ยนะไปเป็นข้อ1ในอริยมรรคมีองค์8สรุปแล้ววันนี้อาจารย์ขอให้พวกเราง่ายๆไปทำตามกุศลกรรมบท10พวกเราก็ดีใจเนาะยังแคว้นกลายเป็นว่าอริยมรรคมีองค์8ติดเข้าไปในอริยสัจ4ความเห็นถูกต้องแล้วอริยสัจ4ไปอยู่ในข้อที่10ของกุศลกรรมบท10ข้อไปไปมาๆนักหรือเก่าตกลงกุศลกรรมบท10พวกเราพอทำได้ไหมคะพวกเราทั้งหมดนะฮะทั้งนักบวชทั้งชาวบ้านตอบดังๆเลยนะอาจารย์จะถามเราขอให้พวกเราเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ได้ไหม
4: ได้ค่ะ
0: ขอให้พวกเราเจตนางดเว้นจากการไปหยิบไปฉวยเอาสิ่งของที่เขาไม่อนุญาตให้ได้ไหม
4: ได้ค่ะ
0: ขอให้พวกเรามีเจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกามได้ไหม
4: ได้ค
0: ่
4: ะ
0: ไม่ไปแย่งผัวแย่งลูกแย่งเมียใครได้ไหม
4: ได้ค่ะ
0: ขอให้พวกเราตั้งเจตนางดเว้นจากการพูดโกหกส่อเสียดหยาบคายเพ้อเจ้อได้ไหม
4: ได้ค่ะ
0: ขอให้พวกเราตั้งใจที่จะไม่โลภเพ่งเล็งอยากได้ของของคนอื่นได้ไหม
4: ได
0: ้ขอให้พวกเราตั้งใจที่จะไม่โกรธไม่พยาบาทปองร้ายใครได้ไหม
4: ได
0: ้โอ้โหเนี่ยพวกเราทำได้ตั้ง9ข้อแล้วเนี่ย 90% แล้วนะข้อที่10ขอให้พวกเรามีสัมมาทิฏฐิเห็นให้ถูกได้ไหม
4: ได้ค่ะ
0: พวกเราเห็นไหมว่าเกิดแก่เจ็บตายโศกล่ำไรลำพันธ์ทุกข์กายทุกใจนี่มันเป็นทุกข์จริงๆจริงไหม
4: จริงค่ะ
0: และไอ้ตัณหาความอยากได้โน่นอยากได้นี่เนี่ยเป็นเหตุเกิดทุกข์จริงไหม
4: จริงค่ะ
0: ถ้าไม่อยากได้ก็ไม่ทุกข์จริงไหม
4: จริงค่ะ
0: ต้องปฏิบัติตามอริยมรรคองค์8จึงจะพ้นทุกข์แม่นกะเจ้าไปไปมาวาก็วนอยู่ในอ่างเนี่ยนะสรุปแล้ววันนี้พวกเรามีความสุขไหมคะ
4: ม
0: ีความสุขที่ได้เข้าใจได้รู้ได้ชัดเจนไม่สับสนแล้วว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนขอบอกว่าสิ่งนั้นดีแล้วเลิศแล้วประเสริฐแล้วจงทำเถิดนะคะในท้ายที่สุดนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงได้พบกัลยาณมิตรที่จะเป็นผู้เป็นเพื่อนคู่คิดเป็นเพื่อนที่จะนำพาเราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์และเมื่อท่านได้ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8แล้วได้พบกับความพ้นทุกข์ได้พบกับความสุขขอให้ท่านทั้งหลายอย่าเฉื่อยชาอย่านิ่งดูดายอย่าลืมคุณพระรัตนตรัยจงช่วยกันประกาศพระศาสนาด้วยการชักชวนให้ผู้อื่นมาดูมาเห็นมาพิสูจน์มาปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เพื่อประโยชน์ของชนเป็นอันมากเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของเทวดามนุษย์และสรรพสัตว์คือผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายตราบสิ้นกาลนานเทอญ
5: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
6: ขอถวายเป็น